0: นะได้ให้บทเรียนแล้วก็ป้องกันที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
1: ค่ะโทรศัพท์มือถือก็มีทั้งรูปนะเรื่องความเป็นส่วนตัว
0: นะ
1: โทรศัพท์มีแอปมือถือที่
0: โอนต
1: ัง สารพัดเงินนะคะต้องอย่าลืมใส่รหัสกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งเอาไว้นะสำหรับระบบพวกนี้นะคะ
0: ค
1: ุณสายน้ำไม่ไหลกลับนี่เป็นมิสเตอร์ The water has no return นี่คือชื่อภาษาอังกฤษของคุณแล้วมีคุณยุทธพงศ์จากพะเยานะคะคุณอมรีคุณสุภชัยและอีกหลายๆท่านนะคะช่องทางไลน์ก็เดี๋ยวเช็คแป๊บนึงพอดีล็อกเอาออกมาออโตเมติกนะคะอ่ะเดี๋ยวไปทักทายกันเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีประชาสัมพันธ์นะว่าสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมอบรมหลักสูตรที่เราตั้งใจเตรียมแบบพิเศษสุดเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะก็คือหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เห็นว่าเหลือไม่กี่ที่นั่งนะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะถูกต้องของสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะซึ่งการที่คุณได้เข้าไปอบรมเนี่ยนะคะมันจะเริ่มแล้วนะ2กันยายนนี้แล้วก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะเข้มข้นแน่นอนตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะที่คุณจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านอาเซียนเลยนะคะมือหนึ่งของเมืองไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้เหมือนกับว่า hand on จากคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆแล้วก็คุณจะได้นำไปต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะคะแล้วก็จะพาคุณเนี่ยนะคะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเทรนด์ AI นะ AI for CEO มันจะเป็นยังไงแล้วก็มาเพราะกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะคะก็สมัครกันได้แล้วนะคะโค้งสุดท้ายค่ะเข้าอบรมท่านละ 59,000 บาทเริ่มสมัครมาแล้วนะคะจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะ29สิงหาคือวัน D-Day Deadline จะไม่รับสมัครแล้วนะคะ
1: อ้าวใกล้นี่ใกล้แล้วอี
0: ก
1: 5
0: ว
1: ัน
0: อีก5วันนะเขาดาวทูโก5วันแล้วนะคะใครอยากจะสมัครรีบโทรมานะคะตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งสุดท้าย
1: ไม่ถึง29สิงหาคมหรอกเดี๋ยวก็เต็มละ
0: ใช่นะคะอ่ะโทรมาค่ะ09448030760944803034และ0943966649ค่ะ
1: ค่ะเราตั้งใจจัดเตรียมหลักสูตรคัดสรรผู้รู้กูรูตัวจริงนะคะมาเล่าข้อมูลให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันแบบสนุกเข้มข้นได้สาระแล้วใน1สัปดาห์เวลาไปเรียนเนี่ยไปนี่ไปทีไปเต็มวันนะไม่ใช่ 2-3 ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: นะคะทั้งวันมีอาหารกลางวันอีก
0: ถูกต้องแล้วก็จะได้เจอแบบคอนเนคชั่นต่างๆเจอเพื่อนๆ
1: นะคะ
0: ที่จะต่อยอดกัน
1: กลายเป็นสนุกสนานกันต่อไปอีกนะคะเป็นคอเดียวกันว่างั้นแหละเอาละค่ะในช่วงนี้ท่านใดที่เป็นคอเดียวกันกับอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะอาจารย์มาแล้วติเพื่อก่อ constructive criticism นะคะราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงสำเร็จ EP 4444อาจารย์มาแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: กราบสวัสดีอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนันตพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
1: เปิดตัวอลังการพอไหมคะอาจารย์
0: เสียงเอ็กโคเลยอ่ะ
3: ผมฟังมาตั้งแต่ช่วงหกโมงฟังมาตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าแล้วคุณอิศรีก็ย้ำว่าติเพื่อก่อติเพื่อก่อมาตลอดก็ถามคุณอิศรีก่อนวันนี้ฟังมาจากดาวอังคารหรือฟังอยู่ประเทศไทยครับ
1: เท้าติดดินค่ะอาจารย์ค่ะ grounded
3: ต้องย้อนความให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยฟังประโยคนี้คือเวลาผมพูดผมจะชี้เห็นว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็คุณอิศรีเคยทิ้งท้ายไว้ตอนนึงประชาชนคนไทยมองมาจากดาวอังคารก็เห็นปัญหาเหล่านี้นะทำไมผู้บริหารมองไม่เห็นบ้างก็เลยต้องแซวว่าจัดมาจากดาวอังคารหรือเปล่า
1: แซวก็แซวแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้แนวทางนะคะ
3: ก็เหมือนหลายๆเรื่องนะครับมันก็พัวพันอยู่วันนี้จะขออนุญาตปิดจ็อบนะครับเรื่องราชการไทยไปรูปแบบไหนถึงสำเร็จเพราะว่าถ้าพูดยาวไปยากไปเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลครับไม่ฟังเอาสั้นๆก่อนแล้วถ้าเขาสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์รัฐประเสริฐเนี่ยผมไปเจอท่านที่งานบรรยายที่จุฬา นะครับก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันท่านเป็นในฐานอาวุโสและก็เสียละสนใจเรื่องธรรมอภิบาลคอร์รัปชันเมื่อเช้าส่งไลน์ไปท่านว่ามีรายการนี้ท่านเข้ามาฟังแล้วพอคุณน้ำหวานทักว่าเอ๊ะรอฟังฟังหรือเปล่าท่านกลับมาตอบกลับนะครับลองดู นะครับ ก็บอกแล้วรายการนี้ผู้ใหญ่ฟังเยอะผู้ใหญ่ฟังเยอะนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับ4ตอนละผมพูดถึง AI กับราชการไทยแล้วก็3ตอนที่ผ่านมาผมพูดถึงราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จวันนี้ขออนุญาตปิดจ็อบรวมเอาหลายๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับมาขมวดให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังฟังสักทีเดียวตรงนี
1: ้ last episode แล้วล่ะคะอาจารย
3: ์ครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้คงกลับมาเรื่อยๆเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเริ่มแต่ว่าวันนี้จะให้เห็นภาพรวมนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาค่อนข้างลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับประการที่หนึ่งก็คือไทยเราประกาศปฏิรูปตั้งแต่ปี2530แล้วนะครับปีนี้2519ก็จะ70ก็40ปีละนะครับเราไม่ไปไหนเลยเราอยู่กันที่อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราได้คือศัพท์ใหม่ๆเท่านั้นเองเนาะสมัยแรกเราใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐการแปรรูปตอนนั้นคำว่า privatization กำลังดังพอ2540เป็นต้นมาหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็บอกเราจะปฏิรูประบบราชการเราจะบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เราก็อยู่ที่เดิมนะครับช่วง557เป็นต้นมานะครับเราพูดถึงการกีโยตินกฎหมายเราบอกเราจะมีรัฐบาลดิจิทัลอันนั้นในสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมายุคปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าแนวทางการเป็นรูประบบราชการเป็นรูประบบการบริหารจัดการและกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐบางทีก็มีศัพท์อังกฤษมานะคุณอิศรีคุณอัญชพัฒน์เช่น Lean Government Data Driven Government AI Integration คำโกโก้พวกนี้ใส่เข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมพูดไป40ปีเนี่ยเราไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งของการเป็นรูปราชการที่เราพูดมา40ปีคือเราจะลดกำลังคนเราจะเลือกขนาดรัฐบาลที่เหมาะสมท่านผู้ฟังครับจริงอยู่เราสามารถตรึงจำนวนข้าราชการประจำได้เนาะตัวเลขที่ผมเห็น2549เนี่ยเรามีข้าราชการประจํา 1,620,000 คนนะครับปัจจุบันเรามีข้าราชการประจํา 1,730,000 คนดูเพิ่มไม่เยอะแต่อย่างที่เคยเล่าไปแล้วเราไปบวมอยู่ที่พนักงานราชการนะครับวันนี้โดยรวมทั้งข้าราชการทั้งพนักงานราชการทั้งลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ย20ปีที่แล้วเรามี 2,270,000 คน 2,200,000 ตัวเลขกลมๆตอนนี้เรามี 3,100,000 คนนะมันไปแอบบวมตรงนี้ซึ่งหลายๆประเทศก็มีปัญหาแบบนี้แต่เราไม่เห็นหรือเปล่าหรือเราไม่รู้หรือเปล่านะครับหรือดาวอังคารมันไกลไปหรือเปล่าเราไม่เห็นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือภายใต้ข้าราชการที่ฟิกอยู่ที่เหลือไปจ้างอย่างอื่นเนี่ยนะครับข้าราชการที่น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันไปบวมที่หัวเนาะหมายความว่าผู้บริหารเยอะขึ้นแต่ว่าลูกน้องน้อยลงคนทำงานคนลงมือจริงๆเนี่ยน้อยระดับนั่งพูดให้นโยบายเนี่ยมันเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้าราชการผู้น้อยเขาบ่นเหมือนกันว่าโอ้เจ้านายเยอะมากนะแต่คนทำจริงๆน้อยนี่เป็นปัญหาใหญ่มันเป็นถ้าดูเป็นรูปพีระมิดมันก็จะเป็นรูปพีระมิดแบบคว่ำนะคุณอิศรีคุณเดชพัฒน์ท่านผู้ฟังนะเป็นสิ่งที่เราเจอปัจจุบันนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพภาครัฐไม่ว่าจะวัดโดยตัวไหนก็ตามเนี่ยเราค่อนข้างมีช่องว่างให้ปรับปรุงเยอะถ้าจะวัดด้วย IMD นะครับที่เขาวัดประสิทธิภาพภาครัฐในที่ปรากฏอยู่ในดัชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่เขาวัดกันทุกปีเนี่ยจาก70ประเทศล่าสุดเราอยู่ที่32ก็ค่อนข้างอยู่ระดับเนี่ยนะครับแต่จุดอ่อนของเราอยู่ที่การกำกับดูแลภาครัฐและความโปร่งใสซึ่งอันดับอยู่ที่50กว่านะครับก็แปลว่าประสิทธิภาพภาครัฐที่วัดโดย AMD เนี่ยเราก็อยู่กลางกลางไม่ค่อยดีนะครับกลางกลางแต่ไม่ค่อยดีดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่วัดโดยองค์การสหประชาชาติจาก193ประเทศเราอยู่ที่52ด้วยขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยพัฒนาการเนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณ25บวกลบท่านผู้ฟังอันนี้เราอยู่ที่52นะครับดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐที่ธนาคารโลกวัดเราอยู่เปอร์เซ็นต์ไทยที่ประมาณ58ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแปลว่ามันมี42% เนี่ยดีกว่าเรานะครับเราอยู่ที่58ประมาณนั้นส่วนดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันเนี่ยเราอยู่ที่116ประเทศจาก180กว่าประเทศที่เขาวัดกันอันนี้ถดถอยจนน่ากังวลเพราะล่าสุดเราได้33คะแนน ต็มร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่า40ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปภาครัฐเราล้มเหลวนะครับเราไม่ไปไหนนะครับหลายๆและสิ่งหลายอย่างเข้าไปกันได้ไกลทีนี้ผมเคยนำเรียนแล้วว่าจังหวะเนี้ยครับเหมาะสมมากที่เราจะต้องปฏิรูประบบราชการเหตุผลมันมีก็คือ1ตัวบีบนะหมากบังคับก็คืองบประมาณภาครัฐเห็นแล้ววันนี้ตันละงบประมาณรัฐบาลถ้าไม่ปฏิรูปตอนนี้เราจะไม่มีงบเหลือไปลงทุนนะลงทุนในคนลงทุนในวิจัยและพัฒนาที่มันจะสร้างรายได้แต่เราไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปที่ภาคราชการซะเยอะอันที่2ตะกี้ได้พูดละประสิทธิภาพของภาครัฐเราไม่ดีเราต้องถือโอกาสปรับปรุงซะเที่ยวนี้นะครับอันที่3ตอนนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์มาแล้วนะครับซึ่งมันมีทั้งGenerative AI ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มี Agent AI ที่ทำงานแทนเราจริงๆมี Agentic AI ที่คุม Agent AI อีกทีโลกเขาไปไกลมากนะครับแต่ว่าเรายังไม่เริ่มเลยนะครับในคำประกาศของภาครัฐที่พูดมาถึงเรื่องการเป็นรูปราชการเนี่ยเราพูดได้ครับว่าเราจะเอา AI มาทำงานธุรการแทนข้าราชการอันนี้ก็เป็นอะไรที่เบาหวิวมากเมื่อเปรียบเทียบกับเอสโตเนียสิงคโปร์ที่เคยได้เล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจังหวะเหมาะสมที่สุดที่จะปฏิรูประบบราชการของเรานะครับทั้งเป็นเหตุผลภาคบังคับและเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพอมาถึงตรงนี้คำถามในใจคุณอิศรีคุณเอกพัฒน์หรือท่านผู้ฟังคือว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีเติบโตก็ไม่เติบโตงบประมาณก็น้อยเนี่ยเราจะมีเงินที่ไหนหรือเราควรจะสนใจเรื่องปฏิรูปไหมหรือเราควรจะสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนเราควรจะเอางบประมาณมาทำไทยช่วยไทย plus ต่อหรือว่าเราควรจะมาปฏิรูประบบราชการตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเอาบทเรียนของเกาหลีใต้ซึ่งได้แตะไปบ้างแล้วใน 3-4 ตอนที่แล้วก็คือหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งคุณอิศรีคุณเฉลิมพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเราเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันไปฟาดแรงกับเอเชียหลายประเทศและประเทศที่โดนหนักที่สุดคือเกาหลีใต้เพราะตอนนั้นระบบราชการเขาล้าสมัยเขายังโกงกันหนักแล้วโกงกันแบบบูรณาการเหมือนบ้านเราคือราชการพรรคการเมืองธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยร่วมกันโกงนะครับพอธุรกิจขนาดใหญ่ครอบครองธุรกิจเกือบทั้งหมดของประเทศที่เรียกว่าแชโบเนี่ยก็ไปซื้อสถาบันการเงินซื้อเสร็จเอาทรัพย์สินตัวเองไปปล่อยกู้ตีโป่งอะไรเงี้ยมันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยิ่งแบบบ้านเรานะครับรัฐก็ต้องมีเป็นหนี้ IMF นะครับอุตสาหกรรมก็สู้ไม่ได้นะครับในวิกฤตอันนั้นเราไม่ค่อยได้ทำเราประกาศจะทำนะเราประกาศจะไปรูปราชการอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะปฏิรูปกันนะเราใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการตอนนั้นเนี่ยแต่เกาหลีใต้เขาประกาศเหมือนกันแต่เขาทำนะครับเขาใช้ระบบนั้นเนี่ยในการรีอินจิเนียริ่งทั้งภาคการคลังคืองบประมาณแล้วก็เศรษฐกิจอันแรกเลยเนี่ยนะครับงบลงทุนตอนนั้นเนี่ยเขาชัดเจนเลยเขาไม่สร้างตึกไม่สร้างถนนไม่สร้างทางรถไฟแต่เขาบอกเอามาลงทุนในเศรษฐกิจฐานความรู้อะไรที่ไม่จำเป็นเขาตัดออกหมดเขาทุ่มงบไปที่กระทรวงศึกษาธิการเขาทุ่มงบไปที่การวิจัยและพัฒนาเขาทุ่มงบไปที่การวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศแล้วเขาก็ลงทุนสร้างเซมิคอนดักเตอร์นะครับสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ในช่วงเช้าเนี่ยทั้งสองท่านก็ได้รายงานไปแล้วเนาะเรื่องชิปความจำที่เอ่ยชื่อบริษัทมาเนี่ยนะครับก็เป็นของเกาหลีซะสองบริษัทชิปที่เขาไปได้ตอนนั้นแต่นั่นคือเป็นการลงทุนตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งอันที่สองที่เขาทำแล้วก็ได้ผลคือเขารื้อระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบแบบดิจิทัล 100% ที่เรียกว่าโคเน็กซ์นะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ว่าเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสที่สุดในโลกนะประหยัดเงินให้รัฐไปปีละหลายแสนล้านบาทแล้วเขาก็ถือโอกาสวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยครับขยายฐานภาษีแล้วก็ดึงแรงงานนอกระบบพวกที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าระบบภาษีมาเสียภาษีซะนะครับซึ่งมีทั้งกฎหมายบังคับแล้วก็มีแรงจูงใจให้ทั้งสิทธิประโยชน์ใช้ทั้งภาคบังคับรวมกันเนี่ยครับเขาทำ 3-4 เรื่องในจังหวะที่เขามีภาวะวิกฤตนะครับแล้วเขาก็สามารถชำระหนี้ IMF ได้ก่อน กำหนดนะครับเปลี่ยนงบที่มีอยู่น้อยเอามาลงทุนสร้างนวัตกรรมแล้วก็ GDP เขาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในที่สุดอันนี้เขาทำแบบเรียกว่าไม่ง่ายเลยเนาะแล้วก็ด้วยระบบไอ้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบดิจิทัล 100% เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันทำให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเขาดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับเซฟเงินอย่างที่บอกว่าเซฟเงินได้ปีละเป็นแสนแสนแล้วระบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ออนไลน์น
0: ะ
3: แต่เขาเอา AI เข้ามาช่วยมาดูว่าใครยื่นยังไงไอ้คนยื่นมันพัวพันกันไห
0: ม
3: แล้วก็ลิงก์กับระบบธนาคารลิงก์กับระบบภาษีนะครับทำให้ภาครัฐถึงแม้ว่าจะอยากคอร์รัปชันก็ไม่มีโอกาสที่จะคอร์รัปชันเลยนะครับสมมติยื่นราคาคุณอิสรีคุณนภัทรผมหัวกันไปยื่นราคาเขาดูย้อนหลังเลยว่าพวกเราอยู่บริษัทอะไรในนามบริษัทอะไรถือหุ้นไข้กันหรือเปล่าราคาที่ยื่นเป็นยังไงการไปประมูลในอดีตเป็นยังไงเราวิเคราะห์เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำและสำเร็จแบบเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเรื่องไทมิ่งไม่ใช่ปัญหานะครับตรงกันข้ามจับเป็นไทมิ่งเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำช่วงนี้นะครับโดยสรุปของเกาหลีใต้ที่เราควรจะทำนะครับเอางบลงทุนมาลงทุนในสิ่งที่สร้างอนาคตนะครับตึกรามบ้านช่องไอ้ตึกอะไรทั้งหลายยกเลิกลงทุนในเน็ตเวิร์กและอินโนเวชันลดการรั่วไหลของงบประมาณจากการคอร์รัปชันด้วยการทำระบบการประมูลที่เป็นดิจิทัลนะครับเรื่อง e-bidding ของเราไม่ต้องมาพูดถึงนะครับคนละเรื่องกับเขาเลยทีเดียวและสุดท้ายต้องดึงคนนอกระบบให้เข้าสู่ระบบไม่ฉะนั้นแล้วรัฐก็ไม่มีรายได้ในการที่จะเอามาพัฒนาประเทศนะครับอันนี้เป็น3กรอบหลักๆเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาต่อกันว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมาฟังต่อช่วงหน้านะคะ
4: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
6: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN เช้านี้นะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วก็เจาะลึกเลยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับพอดีใน Facebook คุณอารีน่าใช่ไหมถามว่าผู้นำเกาหลีใต้ตอนนั้นคือใครตอนนั้นคือประตีกิมแยจุงครับนะครับท่านก็มารื้อฟื้นตรงนั้นแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ริเริ่มการปราบคอร์รัปชันในเกาหลีใต้ในสังคมอุปถัมภ์ด้วยท่านไปนำระบบการปราบคอร์รัปชันจากฮ่องกง ICAC มาใช้ซึ่งก็ทั่วโลกคิดกันแต่พอเอามาเป็น K คือ Korea ICAC เนี่ยไม่สำเร็จเพราะเป็นสังคมอุปถัมภ์นะครับเจ้านายช่วยลูกน้องลูกน้องปกปิดเจ้านายเนี่ยในอีก 4-5 ปีต่อมาในสมัยประดีโนมูเฮียนคนต่อมาก็มาปรับ ระบบปฏิรูปที่เรียก ACRC ให้สามารถปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ได้แล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับตอนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งตอนที่เขาเริ่มก่อตั้ง AICAC เนี่ยเขาได้45คะแนนเต็มร้อยตอนนั้นเราได้32คะแนนเต็มร้อยนะครับวันนี้เราได้33คะแนนเต็มร้อยกุกกิกกุกกิกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเกาหลีใต้ไป63คะแนนเต็มร้อยนะครับโปร่งใสขึ้นมากแล้วทำให้หลายๆอย่างเขาดีขึ้นนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำแล้วเอาเทคโนโลยีมาลดจำนวนข้าราชการได้ดีได้เคยเล่าไปแล้วก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเหมือนเราเลยครับตอนเขาจะบอกว่าลดข้าราชการเขาก็ไปแอบจ้างพนักงานข้างนอกมาทำงานแบบบ้านเราเขาก็เลยตั้งหน่วยงานกลางก็คือ Government Digital Service นะครับ GDS Government Digital Service เอามาแล้วเอามาทำงานแทนงานธุรการทั้งหมดของทุกหน่วยราชการนะครับเขาเริ่มเล็กๆครับเขามีทีมเล็กๆมีไม่กี่คนนะครับจากเอาภาคเอกชนกับภาครัฐมาช่วยกันนะครับพอเริ่มไปสัก 4-5 ปีพอเริ่มไปพอรู้ว่าประหยัดได้นะครับเขาก็เอาไปใช้จริงแล้วก็บังคับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาระบบเนี่ยคุณไม่ต้องทำเองระบบ IT เนี่ยเอา GDS เนี่ยเอา Government Digital Service เนี่ยไปทำให้นะครับแล้วก็รวมงบประมาณ IT ของทุกที่มาเพราะนั้นพวกพนักงานธุรการทั้งหลายหมดไม่เหลือเลยครับแล้วภายใน5ปีเขาก็ขึ้นสหราชอาณาจักรก็ขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกได้เรียบร้อยนะครับเว็บไซต์แม้กระทั่งเว็บไซต์ทุกหน่วยราชการยังมารวมไว้อยู่ที่เดียวชื่อ gov uk ท่านผู้ฟังลองไปดูนะครับ gov แล้วก็ .uk เป็นที่ที่จะได้บริการและข้อมูลจากภาครัฐที่ดีที่สุดอันนั้นเขาก็ทำให้ดูแล้วเราก็ทำอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราน่าจะเรียนรู้คือสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ1 2 3ของโลกนะครับในแง่ประสิทธิภาพของภาครัฐเขาทำอยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันครับอันที่1เขาบริหารภาครัฐด้วยค่านิยมภาคเอกชนนะครับเขาไม่ได้เป็นเรกูเลเตอร์เขาไม่ได้เป็นฟาซิลิเตอร์นะครับไม่ใช่ผู้บังคับกฎหมายไม่ใช่คนอำนวยความสะดวกแต่เขาเป็นเอนเนเบลเป็นผู้บริการที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเขาใช้คำนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ในการเขียนเขาใช้คำว่า enabler นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอทำได้แบบนั้นจริงเนี่ยพอได้คนที่ดีจริงเข้ามาเนี่ยเขาก็ให้ค่าตอบแทนที่สูงและการส่งเสริมคนการทำให้คนเติบโตก็ใช้ระบบคุณธรรม 100% อันที่สองแน่นอนเขายุบคนเขาเรื่องคนนี่เขาเด็ดเสร็จเด็ดขาดมากเขาไม่ยอมเลยนะครับแล้วเขาบีบให้ทุกหน่วยงานต้องเอา IT เอานวัตกรรมมาแทนคนนะครับคนเพิ่มไม่ได้แน่นอนจะเอาคนใหม่มา1คนต้องไล่คนเก่าออก1คนหรือต้องรอคนเก่าออกมากไปกว่านั้นระบบราชการเขายังสามารถคนทำงานข้ามหน่วยงานได้นะครับเพราะคนเก่งๆบางทีสาย IT สายเทคสายสื่อสารเนี่ยเขาโยกไปช่วยงานอีกหน่วยงานนึงได้เลยนะครับเขาไม่ต้องจำเป็นต้องไปรับคนใหม่หน่วยงานนี้อยากทำ IT แต่ไม่มีคนเก่งไปโยกคนจากหน่วยงานอื่นๆมาแล้วก็แอปพลิเคชันเขามีระบบที่หลังบ้านผูกกันหมดนะครับมีแอปเดียวคือ Live SG นะครับคุณอิสริ Live ที่ LIFE Live แล้วก็ SG คือสิงคโปร์เนี่ยหลังบ้านผูกกันหมดได้เล่าไปแล้วถ้าลูกเกิดคนหนึ่งไปแจ้งเกิดลูกแค่เข้าไปที่แอปเนี่ยมันจะลงทะเบียนเกิดอัตโนมัติลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมันจะเชื่อมโยงการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอันนี้เขาทำแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาจะให้รางวัลหน่วยงานนี้นะครับทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ประชาชนหน่วยงานนี้โลกกฎหมายได้ดีหน่วยงานนั้นทำได้ดีเนี่ยให้รางวัลนะครับยืดหยุ่นเรื่อยๆแล้วเขาก็มีแพร์ AI นะครับเป็นผู้ช่วยราชการซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ออกแบบเองเป็นผู้ช่วยราชการทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้ถ้าเราจะลีนให้เล็กๆเอา AI เอาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยนะครับเราต้องกิโยตินกฎหมายถ้าไม่เกี่ยวติงกฎหมายเนี่ยนะครับภาครัฐก็จะบอกว่ามันมีกฎหมายอยู่ต้องทำต้องเป็นกระดาษต้องมีลายเซ็นสดต้องมีตราประทับแล้วเราก็มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเป็นหมื่นฉบับกันอยู่ที่ต้องแก้นะครับเกาหลีใต้เขาก็ทำแบบนี้เขาทำพร้อมๆกันในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับทำในช่วงที่เขาลดงบประมาณนะครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จเพราะเขาขีดเส้นใต้เลยต้องลดกฎหมายไปครึ่งหนึ่งเขาเอาจำนวนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเขาก็บีบของเราใช้วิธีไปถามหน่วยงานสิกฎหมายไหนของเธอที่เก่าอยากจะปรับปรุงบ้างอยากจะยกเลิกบ้างระเบียบอะไรของเธอที่เก่าอยากจะยกเลิกบ้างไม่มีหน่วยงานไหนยอมรับเลยว่าก กฎหมายชั้นเยอะไประเบียบชั้นเยอะไปเพราะกฎหมายและระเบียบคืออำนาจของหน่วยราชการเพราะฉะนั้นต้องกีโยตินกฎหมายให้เด็ดขาดซึ่งเกาหลีใต้ทำให้เป็นแล้วอีกอันนึงการคิดการทำงานของภาครัฐ

0: เรายังเป็นไซโลอยู่นะครับพอความคิดการทำงานเป็นไซโลหน่วยงานชั้นก็หน่วยงานชั้นหน่วยงานเธอก็หน่วยงานเธอไม่ยุ่งกันเวลาจัดระบบไอทีมันก็เป็นไซโลอีกนะครับต่างคนต่างจัดซื้อคนละระบบหลังบ้านก็เลยเชื่อมกันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีของอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยมารื้อหลังบ้านให้หมดงบ IT เอามารวมกันไว้ที่เดียวถึงจะแก้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าทำสองเรื่องนี้หลักๆเนี่ยมันจะแก้ได้นะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะสรุปก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ก็คือว่า เราต้องหาให้เจอนะครับ40ปีที่ผ่านมาทำไมเราปฏิรูปราชการแล้วล้มเหลวถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้เราตั้งเป้าใหม่เราล้มเหลวแน่ๆนะครับถ้าตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวเราจะปฏิรูปสำเร็จอันที่สองบทเรียนดีๆในต่างประเทศเยอะมากทุกเรื่องปัญหาที่การที่เราปฏิรูประบบราชการไม่สำเร็จเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วทุกตัวอย่างไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยเจอแล้วประเทศอื่นไม่เคยเจอไม่มีอะไรเลยที่ประเทศไทยแก้ไม่ได้แล้วหลายๆประเทศเขาแก้ไม่ได้มีบทเรียนที่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องไปดูบทเรียนเขาและสุดท้ายคือโอกาสเนี่ยครับปฏิรูปอย่าคิดแต่เพียงลดจำนวนคนเฉยๆอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับต้องยกประสิทธิภาพภาครัฐต้องเอา AI และดิจิตอลมารวมด้วยถึงจะสำเร็จในทีเดียวไม่งั้นลดคนไปแล้วประสิทธิภาพเท่าเดิม AI ไม่มีเนี่ยเราก็ไปไม่รอดนะครับประเทศไทย
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปต่อเรื่องไหนคะ
0: เดี๋ยวขอดูก่อนครับขอดูนิดเดียวเพราะว่าเกรงว่าท่านผู้ฟังจะเบื่อเรื่องปฏิรูปราชการเพราะว่าก็วันนี้เลยขบวนจบก่อนเพราะยังมีหลายเรื่องที่เราต้องพูดกันอีกเยอะเลยนะครับเรื่อง Data Center ก็น่าสนใจเรื่องงบประมาณภาครัฐก็น่าสนใจครับ
1: ไว้เดี๋ยววนมาใหม่เมื่อโอกาสเหมาะสมนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะ
2: จักรเส
1: น
2: จันทร์ดากู
1: ค่ะและพวกเราลาไปก่อนนะคะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะ
2: ค่ะกับผมมอร์นิ่งอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่สถานการณ์ภาคใต้นะคะซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะที่มีเหตุการณ์หลายจุดเลยทีเดียวค่ะ
2: ใช่ครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยนะครับก็มีภาพข่าวหลายๆเหตุการณ์นะครับเริ่มจากภาพตรวจที่เกิดเหตุของพลโทนรทิพย์พอยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ผอ.รมน.ภาค4ก็ไปตรวจจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลเมืองตะลุบันหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ทำการเทศบาลเมืองตะลุบันทำให้เพลิงไหม้อาคารได้รับความเสียหายที่เทศบาลเมืองตะลุบันครับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพสภาพของรถยนต์ในที่จอดรถข้างอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบงครับหนึ่งในจุดเกิดเหตุจาก22เหตุการณ์คนร้ายปูพรมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสทำให้รถยนต์ของส่วนราชการและก็รถประชาชนถูกไฟไหม้เสียหายหลายคันที่อบต.บงอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่คนร้ายไม่น้อยกว่า10คนร่วมกันก่อเหตุเผายางรถยนต์แล้วก็ใช้อาวุธบุกปล้นร้านสะดวกซื้อข่มขู่ประชาชนและพนักงานออกจากร้านก่อนที่จะวางเพลิงอาคารร้านสะดวกซื้อทั้งหลังเสียหายเหตุเกิดบริเวณร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดเหตุรวม52เหตุการณ์ทั้งการวางระเบิดวางเพลิงปล้นทรัพย์และกราดยิงด้านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าเป็นฝีมือขบวนการค้ายาเสพติดและของเถื่อนลงขันจ้างสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐสถานการณ์ความไม่สงบก็เกิดขึ้นตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเกิดเหตุขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะรามีเหตุลอบวางเพลิงเผาอาคารสำนักงานอบต.ระแงะก่อนที่จะปล้นรถยนต์กระบะขับหลบหนีลอบวางระเบิดเส้นทางสัญจรและเสาไฟฟ้าจุดไฟเผายางรถยนต์และรถแบคโฮใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลุกปล้นร้านสะดวกซื้อและเผาทำลายรวมถึงการลักลอบวางระเบิดทางรถไฟส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายรายและการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องสั่งหยุดเดินรถสถานีมะเรือโบตันหยงมักชั่วคราวในขณะที่อำเภอระแงะขออภัยครับในขณะที่พื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสก็มีรายงานพบเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดบินต่ำก่อนใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าภาพรวมเหตุการณ์ไม่ได้มุ่งหวังชีวิตต่อประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหลังจากช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เปิดยุทธการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้จำนวนมากและล่าสุดก็มีการยึดบุหรี่ผิดกฎหมายได้จำนวนมากกว่า2ล้านมวนมูลค่าเงินสดรวมกว่า18ล้านบาทแม่ทัพภาคที่4ก็ระบุด้วยนะครับว่าขบวนการค้าของผิดกฎหมายเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดมีมูลค่าหมุนเวียนในพื้นที่เดือนละหลายร้อยล้านบาทซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการสนับสนุนกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบจึงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้ร่วมลงขันเพื่อจ้างวานสร้างสถานการณ์ตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งทางการเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดใช้อาวุธยิงใส่ชาวบ้านนะครับก็บอกว่าเป็นการลาดตระเวนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงป่วน3จังหวัดใต้52เหตุบึ้มรางรถไฟหยุดวิ่งชี้แก๊งขายยาของเถื่อนลงขันจ้างตอบโต้รัฐแม่ทัพภาค4เยี่ยมคนเจ็บ ปัดข่าวหอยิงชาวบ้านอนุทินถกความมั่นคงใต้ป่วนคนร้ายปล้นเผาวางระเบิด52จุดนายกเรียกถกความมั่นคงยกระดับมาตรการป้องกันแม่ทัพภาค4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บปัดใช้หอยิงสร้างสถานการณ์วางดิสเครดิตเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติดรถไฟไทยสั่งปิดมะรือโบตันหยงมัสครับ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะก็ยังมีเหตุความไม่สงบต่อเนื่องค่ะเป็นเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะได้รายงานว่าเมื่อเวลา 21:10 นเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมกับเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาลจำนวน3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมค่ะประเด็นเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้แน่นอนค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะปลายขวานจ่อมิตรขสัญญีโจรใต้เหิมป่วน3จังหวัดไฟเผาสถานที่ราชการมีร้านค้าโรงงานรถบึ้มรางรถไฟเสียหายยกพวกนับร้อยลงมือหยามการข่าวล้มเหลวด้ามขวานใกล้เป็นแดนมิตรขสัญญีโจรใต้ระดมพลนับร้อยโชว์ศักยภาพพร้อมกับมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะเป็นภาพปล้นเผา 7-11 กลุ่มโจรใต้กว่า10คนถือปืนสั้นและปืนยาวกราดยิงข่มขู่ไล่ลูกค้าและพนักงานออกจากร้านก่อนบุกเข้าไปปล้นสินค้าวางระเบิดและจุดไฟเผาร้าน 7-11 สาขาบางปูตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเสียหายหนักสินค้าในร้านถูกเพลิงไหม้วอดกระจกแตกฝ้าเพดานพังถล่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพคนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟกม.ที่1090อยู่ระหว่างสถานีรถไฟมะรือใบกับสถานีรถไฟตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแรงระเบิดทำให้หมอนรองรางแบบคอนกรีตได้รับความเสียหาย2ท่อนรางเหล็กฉีกขาดรอฟท.สั่งปิดเดินรถไฟทั้งขาขึ้นและขาล่องรวม12ขบวนค่ะ
2: ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดขาขาดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงชนะสังกัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ประสบเหตุขณะที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ที่บริเวณพื้นที่ใกล้กับช่องอานม้าส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อเท้าขวาขาดครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปเยี่ยมและสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ทันทีพร้อมกับพูดคุยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งลูกชายและก็ภรรยาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะให้การดูแลครอบครัวของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ขณะเดียวกันยังไปถึงลูกชายด้วยนะครับจ่าสิบเอกชาญณรงค์บอกว่ายังพูดถึงลูกชายด้วยนะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าอยากเป็นหมอครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีการสอบถามอาการของจ่าสิบเอกชาญณรงค์ก่อนที่จะมอบสิ่งของเป็นสินน้ำใจและก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะครับนายกเสียงสั่นทหารเสียขาเหยียบทุ่นบึ้มไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบแสวงแจงวุ่นปมหัวสวครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะรวมถึงเรื่องของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่ประกาศใช้มีผลบังคับแล้ววันนี้ค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569โดยมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งได้กระทําตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2548ถึงวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาค่ะทั้งนี้พ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งสิ้น13มาตราและจะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนิรโทษกรรมมีผลบังคับใช้พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข

0: ประกาศใช้มีผลจันทร์ที่24สิงหาคมนี้นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่1มกราคม2548ถึง16กรกฎาคม2568ยกเว้นคดีทุจริต112และคดีร้ายแรงส่วนไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะปล่อย 6,000 คนได้นิรโทษกรรมสลายสีมุ่งปรองดองมีผลย้อนหลังไป20ปียกเว้นคดีโกง112และฆ่าค่ะ
1: ครับด้านเลขาธิการกกต.ครับออกมาชี้ถึง3เงื่อนไขสำคัญตามกฎหมายในการยื่นเรื่องให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคดีหัวสว.หลังจากฝ่ายค้านและก็ประชาชนนะครับเรียกร้องให้ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหา229รายนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านและภาคประชาชนเรียกร้องให้กกต.ยื่นศาลฎีกาเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคดีเลือกสว.ทั้ง229คนครับโดยอ้างอิงหลักฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เลขาธิการกกต.ระบุว่าการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังประกาศผลแล้วจะต้องเข้าองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือ1ประการแรกนะครับผู้สมัครกระทำการทุจริตเองหรือรู้เห็นเป็นใจประการที่2มีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตชัดเจนเช่นจ้างลงสมัครการสมยอมการแลกคะแนนหรือการให้ประโยชน์อื่นใดและประการที่3ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการเลือกมิได้เป็นไปตามสุจริตและเที่ยงธรรมหากครบทั้ง3ข้อกกต.จะส่งเรื่องถึงศาลฎีกาพิจารณาต่อไปในขณะเดียวกันครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้เผยแพร่ข้อมูลเปิดรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.จำนวน229คนก็แบ่งเป็นสว.138คนสว.3รองและผู้สมัครอีก50คนรวมถึงรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารและเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยรวม41คนนอกจากนี้ไอลอยังจัดเสวนาเปิดข้อมูลการทุจริตโดยนางสาวหทัยรัตน์พหลทัพอดีตผู้สมัครสว.สายสื่อมวลชนก็เปิดเผยนะครับว่าระหว่างการคัดเลือกเคยมีผู้สมัครโทรศัพท์มาชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มพร้อมเสนอเงินให้สูงถึง6หลักและยังระบุว่าก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภามีการพิมพ์รายชื่อสว.19คนเสนอต่อผู้ที่มีอำนาจในพรรคการเมืองเพื่อขอโหวตแลกกับค่าตอบแทนสูงถึงคนละ3ล้านบาทนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับแสวงชี้3ข้อกกต.หัวเคาะหัวสว.แย้มเงื่อนไขส่งสารทำผิดเองเข้าข่ายทุจริตหลักฐานพยานชัดเจนไอลอโพสต์229รายชื่อเปิดเวทีแฉจ้างผู้สมัครประกาศใช้กฎหมายสันติสุขไอลอเปิด229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาผู้สมัครแฉถูกเสนอเงิน6หลักหัวสว.หวังสิ้นเดือนสั่งฟ้องคนทำผิดแสวงยก3เงื่อนไขเอาผิดปชป.พร้อมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินร่วมซักฟอกรัฐบาลแง้มมีข้อมูลใหม่ราชกิจจานุเบกษาประกาศพ.ร.บ.นิรโทษกรรมครับ
0: ไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะพร้อมกับได้ประชุมหารือนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวเปิดประชุมว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเต็มที่ต้องขอขอบคุณนายศชนันเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นท่านก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทันทีในช่วงที่ตนเองติดราชการที่ต่างประเทศแต่เราก็ได้มีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตนเองได้รับทราบสถานการณ์มาโดยตลอดจากการรายงานของนายยศชนันและทราบด้วยความมั่นใจว่าท่านจะสามารถกำกับดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยภาพรวมถือว่ามีการคลี่คลายลงไปแล้วแต่เรายังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังอยู่ในฤดูฝนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักและจากปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแม้ว่าบางพื้นที่จะมีน้ำลดและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ยังคงต้องตรึงทรัพยากรต่างๆเอาไว้เพื่อให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมกับภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะน้ำน่านลดท่อนไม้เกลื่อนเร่งเคลียร์ทับบ้านจ่าย 6,730 สิงหาคมอนุทินบินด่วนซับน้ำตาชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังใกล้ชิดสั่งปภ.เร่งหาแอปใหม่อัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยที่สุดแจ้งเตือนประชาชนอย่ารอน้ำถึงค่อยแจ้งขอบคุณยศชนันลงพื้นที่ทันทีมอบผู้ว่าและปภ.เร่งสำรวจฟื้นฟูเยียวยาหวังประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วเตรียมจ่ายค่าเยียวยารอบแรก 6,700 บาท 30 สิงหาคมถึง 1 กันยายนนี้ด้านสุริยะสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำสายหลักจับตาน้ำยมตอนล่างป่าสักน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรรีบยื่นขอความช่วยเหลือมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะและอีกภาพหนึ่งของเดลินิวเป็นภาพท่อนไม้และเศษไม้ที่ไหลมากับมวลน้ำมหาศาลเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าซัดถล่มอำเภอปัวจังหวัดน่านส่งผลให้บ้านพังเสียหายเป็นวงกว้างค่ะ
1: ครับมาติดตามความคืบหน้าคดีโกงสอบนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงนะครับเตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการเอาผิดกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยกังวลว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นขบวนการขนาดใหญ่และมีผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้องหลังจึงต้องการนะครับให้สอบสวนเนี่ยสามารถขยายผลไปยังผู้บงการและตัวการสำคัญไม่ใช่ดำเนินคดีเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับล่างนายอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าถูกชักชวนให้จ่ายเงินอาจจะมีข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ผู้บงการแต่ก็ยังเกรงว่าหากให้ข้อมูลแล้วจะถูกดำเนินคดีด้วยจึงเสนอให้ปปช.ใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อเปิดทางให้กันผู้กระทำผิดซึ่งไม่ใช่ตัวการสำคัญไว้เป็นพยานหากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนและนำไปสู่ผู้กระทำผิดรายสำคัญโดยในวันนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์จะส่งโฆษกพรรคพร้อมกับนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้กำหนดแนวทางการกันบุคคลไว้เป็นพยานอย่างชัดเจนและพรรคก็พร้อมทำหน้าที่ประสานผู้ที่มีข้อมูลเข้าให้ข้อมูลกับปปช.นายอภิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่ามีผู้ที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยจำนวนได้และการใช้มาตรการการเป็นพยานควรมุ่งขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ไม่ใช่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงความผิดโดยไม่มีประโยชน์ต่อการสอบสวนขณะที่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับก็เปิดเผยว่า DSI อยู่ระหว่างการสืบสวนตามสืบสวนที่87/2569นะครับเพื่อขยายผลกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นช่วยให้สอบผ่านและเรียกรับเงินจากผู้สมัครซึ่งหากพบว่ามีการหลอกให้ผู้เสียหายจ่ายเงินแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างอาจจะเป็นการเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษพบผู้เสียหาย19รายร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหา7รายมีการจ่ายเงินตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 800,000 บาทต่อรายเฉลี่ยประมาณ 500,000 บาทรวมความเสียหายราว 9,500,000 บาทลักษณะการทำงานก็มีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่เรียกรับเงินวิ่งเต้นและส่งต่อเงินเป็นทอดๆนอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายในจังหวัดยะโสธร1รายซึ่งอ้างว่าได้มอบเงินสด 2,150,000 บาทเพื่อฝากผู้สมัคร5รายเข้าสอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เมื่อประกาศผลกลับไม่มีรายชื่อผู้สมัครตามที่ตกลงกันจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีส่วนกรณีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ DSI ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการรับเงินวิ่งเต้นเพิ่มนะครับแหล่งข่าวก็บอกว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการถูกแอบอ้างหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางกฎหมายและทางวินัยโดยไม่มีการละเว้นนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชป.เดินเกมสางโกงสอบท้องถิ่นอภิสิทธิ์เผยชงยื่นปปช.24 สิงหาคมนี้ขอออกมาตรการกันเป็นพยานในคดีให้ข้อมูลสำคัญเป็นประโยชน์พร้อมเป็นตัวกลางประสานนำข้อมูลไปให้ข้อมูลยันไม่ใช่การเปิดช่องคนเอี่ยวพ้นผิดแต่ต้องการสาวถึงผู้มีอำนาจตัวจริงห ัวร้อลั่นเป็นไปไม่ได้จะเป็นเรื่องของระดับเล็กด้าน DSI ตามขุดโกงสอบภาคอีสานปักหมุดศรีสะเกษหลังเหยื่อร้องเรียนจ่ายเงินให้อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคการเมืองดังเฉลี่ยหัวละ 500,000 เผยหลักฐานมัดแน่นแม้จะปฏิเสธแฉมีเรื่องขวามือขวาถือเงินส่งกลุ่ม VIP ในกรุงเทพคิวต่อไปเตรียมเชือดพวกตกเบ็ดตีกินด้านนิดาโพชี้ทุจ

0: อง
1: กลับมาติดตามก้าวทันข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับนะคะยังมีประเด็นให้ติดตามค่ะจากกรณีนายชนภัทรนักสัวสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งคดีนี้เป็นการกล่าวหาผู้ต้องหารวม27รายในฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินจากเว็บพนันรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้เงินทุนหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยพบว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายชนภัทรพร้อมยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการซึ่งมีความคืบหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์พาดหัวข่าวนะคะส่งชนภัทรฟ้องเว็บฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติเหตุหลักฐานมัดแน่นกรมสอบสวนคดีพิเศษนัดส่งตัวชนภัทรสสสงขลาพรรคกล้าธรรมสั่งฟ้องอัยการคดีพิเศษในคดีเว็บพนันฟอกเงินอ้างยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทเผยเจ้าหน้าที่แยกสำนวนการสอบสวนออกมาอีกคดีเพื่อสอบสวนกรณีคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ
2: ครับ TDRI เสนอรัฐบาลเดินหน้าอุ้ม2ขาหนุนผลิตทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ครับเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกับเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตอย่างเป็นธรรมนายนนริศพิศลยบุตรครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จึงเสนอให้รัฐบาลวางนโยบายสนับสนุน2ด้านควบคู่กันไปโดยต้องพัฒนาไทยเป็นฐานยานยนต์สมัยใหม่ไปพร้อมกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์สันดาปเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ในประเทศสำหรับแนวคิดในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบของรัฐบาลTDRI เห็นว่ามาถูกทางแต่ว่าต้องยึดหลักภาษีที่เป็นธรรมพิจารณาจากความสะอาดของเทคโนโลยีควบคู่กับประโยชน์ที่ประเทศได้รับทั้งการตั้งโรงงานลงทุนจริงการจ้างงานการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศไม่ควรมุ่งกีดกันค่ายรถยนต์จากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าต้องสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในไทยอย่างเหมาะสมส่วนกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามจะดึงดูดค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นให้ย้ายฐานการผลิตนายนนริศมองว่าก็เป็นสัญญาณเตือนที่ไทยอาจจะต้องตระหนักและเร่งแก้ไขจุดอ่อนแต่ว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากปัจจัยการย้ายฐานการลงทุนนั้นมีหลายมิติซึ่งการออกแบบกติกาภาษีใหม่และการรักษาสมดุลของอุตสาหกรรมจะช่วยรักษาตำแหน่งศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคในระยะยาวได้ครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่าน TDRI แนะบาลานซ์หนุนผลิตทั้งสันดาป EV สุภจีดึง2กูรูช่วย SME บินมะกันถกภาษีมาตรา301 TDRI ชี้ถึงเวลาอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเปลี่ยนผ่านแนะบาลานซ์2ด้านหนุนผลิตทั้งสันดาปและ EV สุภจีดึงกอบศักดิ์วีรศักดิ์ช่วย SME เตรียมบินมะกันเจรจาภาษีมาตรา301ครับ
1: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผบ.ตร.และรองเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับผู้บังคับการวาระประจำปี2569ที่มีตำแหน่งว่าง163ตำแหน่งรองผบ.ตร.ว่าง3ตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการว่าง41ตำแหน่งและผู้บังคับการว่าง94ตำแหน่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเคาะ163เก้าอี้บิ๊กเปาผงาดพื้นที่สีน้ำเงินผบ.ตร.เป็นประธานถกบอร์ดกลั่นกรองโยกย้ายนายพล163ตำแหน่งบิ๊กแมนพลตำรวจเอกอิทธิพลสลับเป็นรองผบ.ตร.ผบ.ช.ขับเคี่ยวเดือดอาทิชาคนสนิทพลตำรวจเอกอดุลคุมพื้นที่สีน้ำเงินบิ๊กนกมือขวาบิ๊กรานโยกคุมสตม.จับตาระดับผู้บังคับการครองตำแหน่ง4ปีค่ะ
2: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นพาดหัวสั้นๆของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนฤพลชูพัฒนาการศึกษาประชันเดชรัฐหาเสียงนนเลือกตั้งอบจ.กาฬสินธุ์คึกคักชาวกาฬสินธุ์แห่ลงคะแนนเลือกนายกอบจ.แสวงตรวจหน่วยยังไม่พบทุจริตนฤ

0: พลลุยขอคะแนนชาวนนรับไม้นายกเดพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมครับ
1: มีข่าวในวงการบันเทิงนะคะเป็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เมลานิวค่ะเป็นภาพสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่34ประจำปี2568นะคะอาทิบอยปกรณ์ใหม่ดาวิการัชภูมิอาภาสิริและเจ้านายจินเจตที่สยามภารกรก็เป็นภาพที่มีทั้ง5คนนะคะรับรางวัลสุพรรณหงส์มาถ่ายภาพร่วมกันค่ะ
0: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าอิหร่านได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติมากกว่า 7.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตหรือว่าประมาณ 212,400 ล้านลูกบาศก์เมตรครับหลังจากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคพลังงานของประเทศโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันนะครับก็พูดกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐว่าค้นพบน้ำมันดิบประมาณ 5.7 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตจากแหล่งที่ค้นพบในจังหวัดฟาสนะครับอยู่ทางใต้ของประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยก๊าซที่ค้นพบเป็นก๊าซประเภทหวานซึ่งมีส่วนประกอบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำมากหรือว่าไม่มีเลยก็ส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาและดำเนินการลดลงนะครับมีพาดหัวสั้นๆนะครับอิหร่านค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ขนาดใหญ่เทียบเท่าเซาท์ฟาสครับ
1: ค่ะและขอปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง33จังหวัดอัปเดตพายุโซนร้อนนาราด้วยค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเกิดเหตุวางเพลิงโรงรถและวางระเบิดป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุวางเพลิงบริเวณโรงรถและเหตุวางระเบิดบริเวณป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการควบคุมเพลิงพร้อมเร่งตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นพบความเสียหายต่อรถยนต์ของเทศบาล3คันได้แก่รถดับเพลิงรถเก็บขยะและรถกระบะของเทศบาลโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการควบคุมเพลิงการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งขอความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้น

0: ที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงชายวัย27ปีถูกระเบิดบาดเจ็บสาหัสตำรวจเร่งหาสาเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งเหตุมีชายถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตลาดธรรมสาโรจน์ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจึงประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายวุฒิพัฒน์อายุ27ปีมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทั่วร่างกายและเสียเลือดมากจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนโดยพบเพื่อนของผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งรายจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุพบข้าวของแตกกระจายและเศษเทปสีดำซึ่งคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดปิงปองตกอยู่ขณะที่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงจับภาพได้เพียงเสียงระเบิดสนั่นทางนี้ยายของผู้ได้รับบาดเจ็บระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดและเห็นเปลวไฟแต่ไม่เห็นว่ามีใครปาวัตถุเข้ามาหรือไม่สอดคล้องกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์และรุ่นน้องที่ให้การว่าเห็นผู้บาดเจ็บกำลังทุบวัตถุบางอย่างก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นโดยไม่มีบุคคลภายนอกปาระเบิดเข้ามาแต่อย่างใดเบื้องต้นตำรวจสภ.สำโรงเหนือได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหลักฐานโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้บาดเจ็บอาจประกอบหรือทำวัตถุระเบิดตกกระแทกจนเกิดการระเบิดขึ้นเองอย่างไรก็ตามจะได้เชิญพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมี

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหา
8: คุณตาสวั
9: สด
8: ี
9: คร
8: ับ
10: ครับสวัสดีครับ
8: คุณตา
10: สระบุรีครับผม
8: อะไรนะอยู่ที่ไหนครับ
9: สระบุรีเหรออ
8: ยู่อำเภออะไรนะ
10: อยู่อำเภอเมืองคร
8: ับ โอ้อำเภอเมือง
10: ตำบลหนองปลาไหล
8: อ๋อฝนตกไหมครับทำอะไรอยู่แถวนั้น
10: โอ้ตอนนี้ผมวิ่งมาส่งงานอยู่ที่ราชบุรีครับวิ่งทั่วไทยครับ
8: เอ
10: ๋โอ้ไม่เคยติดเลยครับ
8: โอ้เดี๋ยวนะคือเป็นคนสระบุรีแต่มาวิ่งส่งงานที่ราชบุรีถูกไหม
10: ผมพักอยู่สระบุรีครับผมทำงานอยู่ที่สระบุรี
9: ทำงานอยู่ที่สระบุรีแล้วก็พักอยู่ที่สระบุรี
8: แต่วันนี้มาวิ่งส่งงานที่ราชบุรี
10: ครับผมไปทั่วประเทศอะคร
8: ับ แล้วรับฟังตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
10: ตอนนี้กำลังจะเข้าราชบุรีบ้านโป่ง
8: โอ้ก็ไม่ใช่สระบุรีสิเนาะกำลังเข้าบ้านโป่งสัญญาณยังชัดอยู่เนาะฟังFM 95ชัดเจนเนาะ
10: ครับผม
8: นะครับ
10: บ้านคุณพัชชินมันหายก็พยายามหาคลื่นอื่นนะครับอย่างไปอีสานเนี่ยก็ต้องหาคลื่นเอา
8: อ๋อนะฮะของเครือข่ายวิทยุอสมทชัดเจนนะครับนะฮะเครือข่ายของ MCOT Radio Network เนี่ยนะครับวันอาทิตย์นี้เราจะมีงานเนี่ยนะครับว่างไหมครับหยุดงานไหม
10: วันอาทิตย์มันส่วนมากไม่ค่อยได้อยู่นะครับอันนี้ผมก็มาจากไปรับงานจากไอ้ประคำมาครับ
9: อันนี้คือเป็นธุรกิจของตัวเองเหรอคะวิ่งเหมาทั่วประเทศ
10: เป็นของบริษัทครับบริษัท EXE ครับ
8: ไม่เป็นไรถ้าติดภารกิจเนี่ยก็ดูผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ก็ได้นะครับเรามีสตรีมมิ่งมีบรรยากาศสดๆเลยมีดนตรีเล่นสดมีศิลปินมีนักจัดรายการด้วยนะครับนะฮะมาร่วมบุญส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยเนาะผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับเนาะนะฮะมาดูกันแล้วก็ทำบุญคนละเล็กคนละน้อยเนาะนะครับคุณตา
10: คร
8: ับนะวันนี้ถึงบ้านโป่งแล้วสัญญาณชัดเจนแล้วเลือกเพลงอะไรดี
10: เมื่อกี้เนี่ยขอเพลงของแม่ครับ
8: เพลงอะไรเอ่ย
10: ของเอกพลมนตการนะครับ
8: ครับ
9: หยาดเหงื่อเพื่อแม่ใช่ไหมคะ
10: ครับผมหรือว่าเปลี่ยนเพลงใหม่ได้ไหมแล้วเป็นเพลงสีภาคเหรออ
8: ๋อไม่ใช่เอาเพลงนี้ก็ได้ที่เลือกไว้อ่ะนะครับเนาะนะครับนะนะฮะพูดกับคุณให้ผมนิดนึงนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
10: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
8: ตราพันท้ายนรสิง
10: ห์กาพันท้ายนรสิง
8: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
10: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
8: กินกับอะไรก็อร่อยหอบ
10: จิ้มกับอะไรก็อร่อยหอบ
8: และไอ้อัยราอ่าฮ่า
10: และไอ้อัยราอ่าฮ่าร
8: สชาติดี
10: รสชาติดี
8: ทานง่าย
10: ทานง่าย
8: ชุ่มคอ
10: ตุ้มคอ
8: ทุกบ้านต้องมี
10: ทุกบ้านต้องมี
8: อัยราอ่ะฮ่านะครับนะในหยาดเหงื่อเพื่อแม่แล้วเดี๋ยวให้ชาวทุ่งมหานครเลือกต่อมาเกี่ยวกับแม่นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ
9: ค่ะ
10: ผมฝากนี่กำลังเงียบนะครับที่โทรไม่ค่อยติดนะคร
8: ับ อ๋อที่โทรไม่ค่อยติดนะวันนี้แบบโทรติดแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากที่โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับ
9: ส่งกำลังใจให้นะคะ
8: ให้งานเสร็จไวๆนะฮะเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับ
10: ครับผมคร
8: ับ สวัสดีครับ
9: สว
8: ั
9: สดีค่ะ
3: เพลงฮิตฮิตสิมา
11: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
8: คุณตั๊กคนสระบุรีแต่ไปทำงานที่บ้านโป่งที่ราชบุรีเลือกเพลงนี้เป็นหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตไว้นะครับเกี่ยวกับแม่แล้วกันนะใครอยากช่วยเลือกนะครับSMS เข้ามาได้4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับอีก3เพลงต่อด้วยเพลงไหนดี

0: ที่คุณตั๊กนะครับอยู่ราชบุรีอยู่อำเภอบ้านโป่งนะครับรับฟังชัดเจนนะครับเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะฮะชาวรถทุ่งมหานครเรียกต่อกันมาอีก3เพลงครับเพื่อแม่แพ้บ่ได้พี่นางสิริพรอำไพพงษ์แล้วก็จดหมายจากแม่พี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างและปิดท้ายด้วยรัชนกศรีโลพันธ์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆสำหรับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่รักเส้นผมของตัวเองนะคะใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตค่ะห้ามพลาดค่ะกับ Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันค่ะเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมนะคะทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาทีก็พอค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยผมเราก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆค่ะและระวังนะคะสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการทำสีผมอยากให้สีผมของเราเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวนะคะพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการที่เราไปทำสารเคมีมาเนี่ยขอแนะนำค่ะทรีทเมนต์กรีนไบโอสูตรโกรนะคะซองสีส้มทองค่ะและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นนะคะ
0: ฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ของเร็กรัชเมศนะครับในสังกัดของจินนี่เรคคอร์ดนะครับผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์พิเศษวงศาและก็เรียบเรียงดนตรีโดยขจรเดชพรมรักษาพัชระนะครับรัตนอรุณอนุชาฤหะพักดีนะครับลองฟังเพลงนี้ดูนะครับกลางมหาสมุทรนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกสักรอบหนึ่ง2เพลงต่อเนื่องนะครับเป็นเพลงที่เข้าใหม่ล่าสุดในสัปดาห์ล่าสุดใน20อันดับความนิยมเลยฮิตที่15ครับนะฮะสิงห์ร้องหงกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะฮะเพลงชื่องานวัดบ้านเรา
1: ค่ะเขาฟิชเชอริ่งกับน็อตทอยค่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงที่หลายหลายคนชื่นชอบนะครับแล้วยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตมาหลายสัปดาห์แล้วไอ้ทุยนะครับสิ่งระหองวงแอลกอฮอล์ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7ในมหานครชาร์ตนะครับฟังเพลงใหม่จากเร็กรัชเมศนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับที่ลูกทุ่งมหานครครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ว
7: ้
6: าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: คู่คิดเรื่องบ้าน
1: วันนี้มีประเด็นเรื่องของการวางระเบิดนะครับการเผาปล้นแล้วก็กราดยิงนะครับใน3จังหวัดภาคใต้นะครับนะฮะเรื่องของมีการระเบิดรางรถไฟหยุดวิ่งนะครับบอกว่าเป็นแก๊งค้ายาของเถื่อนนะครับแล้วก็ลงขันจ้างตอบโต้รัฐนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านก็เยี่ยมคนเจ็บนะครับปฏิเสธข่าวที่มีฮอยิงชาวบ้านนะครับท่านนายกท่านก็พูดคุยกับความมั่นคงนะครับในขณะที่มีประเด็นในมติชนรายวันเหมือนกันนะครับเรื่องของท่านนายกนำคณะบินช่วยน้ำท่วมน่านนะครับติวเข้มนะครับที่จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานที่จะรับมือน้ำอีกนะครับแล้วก็เรื่องของ3ข้อนะครับแล้วก็กกต.เคาะเรื่องหัวสวนะครับเรื่องของแย้มเงื่อนไขที่จะส่งสารนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะต้องเปลี่ยนผ่านนะครับ TDI ก็แนะให้บาลานซ์นะครับหนุนผลิตทั้งสันดาปแล้วก็รถ EV นะครับท่านท่านสุปจีท่านก็ดึง2กูรูนะครับช่วย SME นะครับนะฮะบินไปอเมริกาในการถกภาษีเรื่องของประเด็นม.301นะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่เลือกตั้งอบจ.กาฬสินธุ์เขาบอกว่าคึกคักมากนะครับไปตามในมติชนรายวันด้วยนะครับส่วนวันนี้หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับเรื่องของโผตำรวจครับเขาบอกไม่พลิกนะครับท่านนพสิทธิ์ได้พังงาดคุมสตม.นะครับแล้วก็ท่านธินกรเนี่ยดูไซเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีการวางระเบิดแล้วก็ลอบเผาแล้วก็ปล้นทั้งปัตตานีทั้งยะราทั้งราธิวาส51จุดเลยท่านนายกก็พูดคุยนะฮะเครียดเลยนะครับในขณะที่สถานการณ์น้ำที่น่านเนี่ยลดนะครับท่อนไม้เกลื่อนเลยก็คงต้องเร่งฟื้นฟูนะครับแล้วก็เร่งนะครับในเคลียร์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็นั่งหัวโต๊ะท่านนายกก็ตั้งหัวโต๊ะประชุมเลยนะครับนะฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เรื่องของฟ้องเว็บการฟอกเงินด้วยนะครับนะฮะเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเหตุหลักฐานมัดแน่นนะครับเรื่องของประเด็นต่างๆอีกเพียบเลยในเดลนิวลองไปตามดูนะครับข่าวสดก็มีประเด็นเรื่องของการระดมฟื้นหน้านะครับแล้วก็เยียวยารอบแรกเนี่ย 6.7 พันบาทนะครับท่านนายกไปดูด้วยตัวเองเตือนพายุนาราจ่ออีกนะครับเรื่องของกกต.นะครับที่จะฟัน229ชื่อนะครับเรื่องของคดีหัวสวก็มีนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการตอกรองคุยเรื่องสันติสุขนะครับป่วน51จุดในสถานการณ์ภาคใต้ด้วยนะครับเรื่องของบันเทิงนะครับที่ใหม่ดาวิกากับเจ้านายนะครับคว้ารางวัลสุพรรณหงส์นะครับในข่าวสดวันนี้ก็มีนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจนะครับมีประเด็นเรื่องของแรงบีบจากภายนอกหรือระบบนะครับเร่งหน่วยงานภูมิภาคนะครับOECD นะครับในการพลิกโฉมรัฐราชการนะครับเราไปตามดูนะครับว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของรัฐราชการไทยใครกำกับใครนะครับหรือหารกำลังรัฐนะครับปรับสมดุลอำนาจนะฮะแล้วก็ในไทยรัฐนะครับมีประเด็นเรื่องของคล้ายๆกันนะครับเรื่องของการปล่อย 6,000 คนได้นิรโทษกรรมนะครับนะฮะเรื่องของคดีย้อนหลังไป20ปีนะครับยกเว้นคดีโกงนะฮะมาตรา112นะครับแล้วก็ดีฆ่านะครับนะฮะคดีโฮสบก็ยังมีประเด็นอยู่ในไทยรัฐเหมือนกันนะครับเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้นะครับพาดหัวใหญ่เลยในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการยกร่างกฎหมายนะครับทบทวนการพ้นโทษด้วยนะครับกระทรวงยุติธรรมก็ขันน็อตเข้มคดีสำคัญคุก20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีประเด็นท่านนายกไปที่นั่นด้วยนะครับสั่งให้ฟื้นฟูเรื่องน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เร่งเยียวยาภาคเหนือยังวิกฤตอยู่นะฮะจะเจอฝนอีกรอบนะครับเรื่องของภาคบันเทิงนะครับเจ้านายนะครับจินเจตเนี่ยนะครับนะฮะกับใหม่ดาวิกาได้ชายหญิงยอดเยี่ยมรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำแล้วก็มีรางวัลอีกหลายอีกเพียบลงไปตามอ่านใน Daily News เช้าวันนี้ได้นะครับหลายประเด็นเลยเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าติดตามนะฮะเพลงฮิตเราทวนมหานครช้าได้คุณฟังในชั่วโมงสุดท้ายด้วยนะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดแนวทางช่วยเกษตรกรน้ำท่วมน่านเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาให้ตรงจุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาให้ตรงกับความเสียหายและครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยมอบหมายนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรงสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูชลประทานกรมชลประทานระดมเครื่องจากเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเร่งซ่อมแซมคันดินคันกั้นน้ำฝายและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานและส่งน้ำได้โดยเร็วเร่งสำรวจความเสียหายของพืชของพื้นที่ปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนเพื่อเตรียมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เร่งสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงการสนับสนุนเสบียงและอาหารสัตว์ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจและดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรมสำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกให้ถูกต้องจากนั้นยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือหรือกส.01ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เกิดความเสียหายโดยแบบกส.01ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองความเสียหายจากผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณีก่อนเข้าสู่กระบวนการประชาคมตรวจสอบรายชื่อและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การสำรวจต้องครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยข้อมูลการสำรวจพื้นที่และการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจะนำมาประกอบการกำหนดการแนวทางฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วรัฐบาลติดตามมวลน้ำไหลลงภาคกลางบริหารจัดการได้ใช้ risk map จุดรู้จุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมรับทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางภาคกลางมากขึ้นพร้อมบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังจะทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือ risk map เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าว่าจุดใดมีความเสี่ยงจะต้องเตรียมการอย่างไรซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
2: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 22ปีลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้นะครับทั้ง4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะสะดวกช่องทางไหนยังมีเวลานะชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆจากกาแฟเขาช่องมาฝากคุณผู้ฟังที่ชอบดื่มกาแฟนะคะเติมความหมายในทุกวันของคุณมากกว่า65ปีค่ะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกค่ะเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้านะคะคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่ค่ะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะค่ะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลานะคะกับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาเคียโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นฮัสเซลนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองค่ะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟแก้วกาแฟเขาช่องนะครับพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะ
0: วันนี้เพลง History 2เพลงฟังกันต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เบียร์พร้อมพงษ์นะครับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายตั๊กแตนชลดาครับลูกจ้างเขาสาวโรงงานนะครับเพลงฮิตสตอรี่สองเพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ
3: ค่ะ
4: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มาร่วมบุญนะครับนะฮะส่งกำลังใจนะครับในกิจกรรมนะครับนะฮะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะครับเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับของสภากาชาดไทยนะครับที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.สมท.นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะลูกทุ่งมหานครก็เรียนเชิญนะครับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังนะครับมาร่วมงานนี้นะครับมาร่วมปันส่วนหนึ่งแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พานะครับที่ท่านช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยต่างๆนะครับในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ด้วยนะครับพร้อมๆกับศิลปินจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นการทัศนะนิวเช็คแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกมาไฮไอส์นะครับน้องจัดเพลงเอกนะครับบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกนะครับแบงค์เพลงเอกนะครับพิตราสิรินทรานิยกรนะครับณองค์สลักจิตดวงใจหลิวอัจฉริยาพรมพฤกษ์นะครับนะฮะติ๊บสุรังคนาพี่เล็กดำรงวงทองพี่เด่นชัยสาจุพันธ์เกษมคมสันนะครับพร้อมนักจัดรายการนะฮะมีผมมีพี่อ้อยวิภามีพี่หญิงหนุ่ยมีพี่อ้อยกระท้อนมีพี่เจ้าเฉลิมศักดิ์อังสุพันธ์นะครับเฮียหมีคณชัยนะครับน้องเพชรพุ่มพวงนะครับพิมพ์ดามหานครอดคณิตลูกตาลชนิชาอุ้มกสิยาแล้วก็บอสธีรพงศ์นะครับมาถ่ายทอดผ่านบทเพลงสดๆเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่มาเอื้อเฟื้อนะครับในเรื่องของอาหารหลังเวทีให้กับนักจัดรายการทีมงานแดนเซอร์นะครับนักดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทอดมันเจ้าอร่อยนะครับท่านป้าแก้วนวมินซอย8ที่ต่อคิวยาวมากวันนี้ก็ฟังเราด้วยนะครับนะฮะโดยพี่ปูกัญญารัตน์นะครับนะฮะส้มตำนะฮะกระเพาะปลาโดยเชฟเดย์ลูกชิ้นอร่อยมากนะครับนะฮะโดยเจสีสามโคกปทุมธานีนะครับขนมจีบโดยเช
3: ส
0: องแชมป์นะฮะชิสนุพงศ์ศรีสุขด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังต้องเตรียมสตุ้งสตางมาอุดหนุนให้กำลังใจรายได้ส่วนหนึ่งเราทำบุญให้กับนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับของสภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกยุคหินโดยดร.ตาครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมีข้าวปลอดสารนะครับคุณผู้ฟังที่ทำเขาเรียกเขาหุงข้าวอยู่เป็นประจำทุกวันนะฮะจะได้ทานอาหารปลอดสารเคมีนะครับน
3: ะ
0: จากจังหวัดสุโขทัยเลยนะครับจากชุมชนบ้านด่านบ้านด่านลานหอยนะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับพระอาจารย์ท่านส่งผู้ใหญ่มาด้วยตัวเองเลยนะครับนะฮะจากอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับกุ้งเหยียดนะฮะแล้วก็มีปูต้มสดๆนะฮะและของทะเลต่างๆกุ้งแห้งปลอดสารนะครับโดยลุงกาสาขานะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับทองม้วนอร่อยๆจากบีครับแล้วของฝากจากทางโคราชนะครับแล้วก็กาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนพี่พิระมีดอกไม้ด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะมอบเป็นกำลังใจให้ศิลปินนักจัดรายการพิธีกรด้วยนะครับขนมจีนแกงไก่โดยคุณเชอรี่ครับถั่วต้มโดยซันต้ายีนนะครับเพจแม่ถักอะไรนะครับเขาก็จะส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากจังหวัดแพร่เลยนะครับก็จะมีประมูลแล้วก็เอาเงินเท่ากับมูลนิธินะครับอาสาพื้นพึ่งพายามยากด้วยนะครับมีบ้าบินมะพร้าวอ่อนมีผิดพันแปรรูปจากกล้วยนะครับมีผิดพันสุรากันชุมชนนะครับนี่ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะครับสบู่ว่านงาช้างนะครับแก้กระฝ้านะครับจากที่อำเภอโชอมนะครับนะฮะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยนะครับที่จังหวัดนะครับสระบุรีนะครับที่มา ออกบูธนะครับมีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่การกุศลเยอะมากเลยนะครับใครสนใจจะเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับนะฮะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับ02-248-1366นะครับ
4: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: คือฟังที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถเดินทางมาได้เลยไม่ต้องมีบัตรนะครับนะฮะ
6: ช่วงเวลาที
0: ่มาร่วมบุญนะครับทำบุญทำกุศลมาสนุกสนานกันนะครับแล้วก็แบ่งปันบุญให้กับผู้ประสบภัยในโอกาสดีๆด้วยนะครับ
4: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: วันนี้ผมมีเพลงช้างเผือกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเราเพิ่งแนะนำไปนะครับเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกด้วย

0: ของผมใครเพราะนี่คือบ้านของเราฉันขอพูดในนามของสัตว์ป่า
1: เพลงนี้ได้ไป5ดาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนะฉันขอพูดในนามของสัตว์ป่าภักดีชัยทัตนะครับถ้าคุณฟังชอบเพลงนี้นะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลาสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีแต่
2: จากเพ
1: ื่อ
2: นบ
1: ้
2: าน
1: นะครับแล้วก็ติดตามนะครับในช่วงเวลาเสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเคมสันตานะครับใครที่สนใจอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่เราฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับก็ส่งผลงานได้นะครับเพลงเดียวเท่านั้นนะครับบอกประวัติความเป็นมาแล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ 10310 นะครับเราจะติพวกก่อหยอกเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเป็นกำลังใจให้กับความฝันหลายๆความฝันนะครับที่อยากจะทำความฝันให้คุณผู้ฟังนั้นมีโอกาสได้สารฝันเป็นความจริงนะครับหรือใครสะดวกอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9 เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: วันจันทร์วันนี้นะครับจะเป็นการทวนเพลงฮิตในมหานครช้าได้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามหานครทีมรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปนะครับฮิตที่6อยู่ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับหนูเล็กกากากับน้องวินบรพัฒน์นะครับขอกำลังใจ

0: สักเพลงนะครับเป็นเพลงที่เป็นเสียงร้องของนักจัดรายการแล้ววันอาทิตย์ได้เจอตัวเป็นๆของน้องบอสศิลพงศ์นะครับเพลงชื่อ
1: ตี 3
0: นะครับอยู่ในฮิตที่17ในสัปดาห์ล่าสุดด้วยนะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S
7: วิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของเปาปาวลีพรพิมลนะครับมนรักรุกทุ่งนะครับเราจะมีคติธรรมนำชีวิตนะครับประจำวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ชยสาโรนะคะท่านปัจจุบันท่านอยู่ที่พำนักสงฆ์นะคะบ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านบอกว่าชีวิตเรานั้นมีค่าค่ะเพราะมีเวลาที่จำกัดยิ่งสำนึกในความไม่เที่ยงของชีวิตก็ยิ่งสำนึกในคุณค่าของมันค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายทั้ง468-9400คือเพลงนี้เลยเสียงร้องของบ่าววีนะครับเอาที่บายใจนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับพี่ทาดูแลคุณฟังต่อนะพรุ่งนี้มาใหม่นะครับในช่วงเวลา7:30-10:00 มีความสุขมากๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อนพึ่งพาเสียชีวิตกระทันหันหลังปฏิบัติภารกิจช่วยชาวป่วยจนวินาทีสุดท้ายนายสุภมงคลหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อเร่งนำอาหารและน้ำดื่มส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้โดรนลำเลียงสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยภารกิจในครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือประชาชนใน3ตำบลของอำเภอปัวได้แก่ตำบลภูคาตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครรวม14หมู่บ้าน 1,466 หลังคาเรือนประชาชนกว่า 4,000 คนซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่21สิงหาคมเนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเพื่อนร่วมทีมเปิดเผยว่านายสุภมงคลมีโรคประจำตัวและตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจพักผ่อนน้อยเนื่องจากต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดการจากไปในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่เพื่อนร่วมทีมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพราะนายสุภมงคลยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตทิ้งไว้เพียงความเสียสละและความทรงจำของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เลือกลงพื้นที่ในวันที่ประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนหนักที่สุดสิงห์ศักดิ์เตรียมถกฝ่ายความมั่นคงหลังเกิดเหตุจังหวัดชายแดนใต้หลายจุดนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ายังไม่ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินสถานการณ์เพื่อดูเรื่องการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงซึ่งต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่ารู้ล่วงหน้าต้องต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นใครและการเตรียมพร้อมต้องรัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดส่วนแม้การข่าวรู้ล่วงหน้าแต่ยังคงมีการก่อเหตุกว่า50จุดนายสิงห์ศักดิ์กล่าวว่าการข่าวอาจรู้ล่วงหน้าแต่การจะรู้ว่าปฏิบัติการเมื่อใดอาจจะยังคาดการไม่ดีพอดังนั้นการคาดการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องดูในเรื่องของการข่าวและการเตรียมความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งไปคือให้มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่คาซัคสถานจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดชาวคาซัคสถานออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนกำหนดมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระชับและเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประธานาธิบดีคาซิมโจมาตุคาเยฟท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองครั้งใหญ่ของประเทศแถบเอเชียกลางที่เป็นผู้ส่งออกพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแห่งนี้คาซัคสถานเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนระบบนิติบัญญัติจากสภาคู่มาเป็นสภาเดียวส่งผลให้ประธานาธิบดีตัวคาเยฟซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2019สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1วาระเป็นเวลา7ปีซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งรอบนี้พรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีตัวคาเยฟจะกวาดที่นั่งส่วนใหญ่ไปได้อย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: หาให้ได้แบบแดนเซอร์หรือเปล่าคะทำไมแดนเซอร์แบบสวยๆ

0: อนไลน์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

มาแล้วด้วยความคิดถึงจึงมาโอ้แต่เสียงยังเซ็กซี่อยู่ค่ะคุณผู้ฟังแต่มาถึงแล้วก็ต้องสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีทาง Facebook ด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะสินธนิยกรมาแล้วเจอกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานี่ขนาดว่า พักวันเสาร์ไว้แล้วมันก็ยังเป็นอยู่อะค่ะยังต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับการที่ต้องฟื้นฟูร่างกายถึงบอกว่าอะไรก็ตามสังขารหนอไม่เที่ยงหนอเข้าใจได้นะคะแล้วก็ถึงเวลาก็จะมาอยู่กับคนที่ต้องใช้เสียงก็ต้องมาอยู่กับปัญหาเรื่องคอเรื่องของI love you ทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้ว่าเจ้าก่อนในเบนขออนุญาตขออโหสิกรรมกันได้ไหมอ่ะกรรมเก่าใช้ไปกรรมใหม่ไม่สร้างเป็นไงกันบ้างคะคิดถึงกันบ้างไหมคิดถึงเข้ามาใน Facebook เลยพิมพ์คำว่า LGM FM 95นะคะสำหรับคนที่ส่งข้อความมาทักทายกันหน่อยพี่หวานใจคนใกล้มาก็แชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆนะคะน้องมิใช่ไหมพี่สวยมาบอกมาแล้วค่ะพี่สวยสวัสดีค่ะน้องนิกว่าไงพี่อนุชาบอกไอระอ้าฮ่าอมยูเอชเบเกอรี่สดใหม่จากเตาเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ตีแป้งอีกแล้วทำไมเราต้องเดี๋ยวก็ตีแป้งเดี๋ยวก็บีบนั่นบีบนี่ทำไมไปทำอะไรเขาอ๋อตีแป้งทำขนมปังขอให้ขายดีๆนะครับกฤษมนค่ะคุณกฤษมนนะคะแล้วก็พี่สวยมายังพี่สวยมาแล้วบุ๋มบีมคิดถึงคิดถึงจริงป่ะคิดถึงอย่าลืมแชร์สิคะลูกแล้วก็มีพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มเข้ามาอย่างคุณมาลัยคุณพิมพาพรคุณสวัสดนะคะสวัสดีทักทายกับมันจันก็ใครที่ถ้ายังไม่ได้ทักก็เข้าทักมาใหม่นะคะเพราะว่าข้อความนั้นหายไปแล้ววันนี้ส่งบทเพลงไปเรื่องราวของเขาเรียกว่าแหมคำว่าหลอกมันน่ากลัวนะกลัวหลอกเลยนะไอ้ผีหลอกคนมันไม่เท่าไหร่แต่คนหลอกคนเนี่ยโอ้มันน่ากลัวกว่านะคะหลอกให้รักหลอกให้เชื่อหลอกให้ตายใจหลอกให้หลงโอ้โหใจทำด้วยอะไรเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเชื่ออะไรง่ายๆพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดคือจะต้องมีการคิดพิจารณาซะก่อนสติจะทำให้เรานั้นได้มีการทบทวนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยคือพอรู้สึกยังไงทำอย่างนั้นเลยไม่ได้ถึงบอกว่าชีวิตที่มันณวันนี้เวลานี้มันต้องดําเนินเดินต่อไปมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทบทวนเยอะๆพิจารณาเยอะๆนะคะก่อนที่จะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทําอะไรเลยมันก็ไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องทําแหละในขณะเดียวกันก็ต้องคิดก่อนไม่ว่าแต่ในเรื่องคําพูดใช่มั้ยคิดทุกคําที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคําที่คิดนะคะรู้สึกยังไงก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งพิมพ์ให้คนเค้ารู้สึกไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ค่ะมันเสียเวลาด้วยเสียเวลาที่ทำให้เขาต้องมานั่งอ่านอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามก่อนที่ทำอะไรลงไปทุกอย่างต้องทบทวนตลาดช้อนทองมาแล้วค่ะวันนี้เป็นไงพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตรงไหนก็ขอให้ขายดีๆนะคะคุณอัมพรสวัสดีค่ะเชฟพงจองเพลงอะไรทำไม่เห็นนะเพราะว่าข้อความมันหายไปน้ำหวานสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณเอกศิลป์นะคะแชร์เป็นสาธารณะให้แล้วน่ารักสุดๆขอบคุณค่ะ ทำไมถึงต้องแชร์เป็นสาธารณะเพราะว่าการแชร์เป็นสาธารณะมันจะทำให้คนได้เห็นกันมากกว่าแค่ความเป็นเพื่อนที่เรามีกันไม่กี่คนนะคะพอสาธารณะปุ๊บก็จะเปิดการมองเห็นมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะรบกวนคุณผู้ฟังนะถามเข้ามาใน Facebook ก็รบกวนตรงนี้นิดนึงกดตรงลูกโลกอะค่ะกดตรงลูกโลกมันจะได้เป็นสาธารณะนะคะคุณณัฐพงศ์คุณณรงค์นะคะแล้วก็มาถึงโอ้โหเชฟพงศ์จะขอหลวงพ่อห้ามจนวันที่30นี้จะได้ร้องเพลงเนี่ยไม่รู้จะร้องเพลงนี้ไหวหรือเปล่าเพราะ31มีงานร้องเพลงด้วยก็เป็นอะไรที่ ต้องพยายามเซฟเสียงให้ได้มากที่สุดนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องเพลงกันหน่อยนะคะก่อนจะทักทายกันต่อน้องๆมาแล้วสวัสดีค่ะบทเพลงในฮิตมาราธอนเริ่มกันตั้งแต่เพลงอะไรอ่ะเพลงน้ำตาจระเข้นะคะเพลงแรกคือน้ำตาจระเข้กัตริยามารสีตามมาด้วยเพลงสุดท้ายก็กรวดน้ำที่เพิ่งกุ้งพวงดวงจันทร์ปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงพันเล่มเกวียนสิร้องทายเองนะคะสำหรับเรื่องราวเพลงที่ตามมาเป็นเรื่องของชายหนุ่มบ้างอันนี้โดนหลอกเหมือนกัน
มาทำให้รักทำใหม่พี่ยิ่งยงยอดบัวงามก็เพิ่งเจอกันพี่ไปอัดรายการด้วยกันนะคะแล้วก็มาถึงเพลงของพี่เป้าซะอย่างสัญญาอันนี้ไม่ได้เจอกันค่ะไม่อยากเจอ เจอกันนานแล้ว พี่เป้าไปสบายแล้วนะคะกับเพลงอยากกินคนใจดำนี่คือเพลงที่แถมไปมาถึงมหานครไลฟ์ค่ะเสียงร้องของน้องฝนธนสุนทรกับเพลงได้ไม่ดีไม่มีดีกว่านี่แหละคือสิ่งที่น่าจะเป็นประมาณนั้นน่ะถ้าหากวันไม่ดีก็ไม่ต้องไปอ้าวนะมาในงานมหกรรมความสุขชอบชิมโชว์ค่ะ19ธันวาคมปี57ลานอเนกประสงค์บมจ.สมท.ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะแล้วก็สำหรับเพลงที่ต่อมาอีกอยู่เย็นเป็นโสดค่ะน้องหญิงลีมันยังไม่พอแหมดีเจลุกไม่ไหวมาเลยตื่นสายนะคะเลยต้องส่งเพลงให้ฟังกันเยอะๆในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจก็เพลงทะเลใจค่ะวงคาราบาวนะคะเดี๋ยวถ้าว่าเราไปให้ฟังสิ่งที่เราสนใจกันก่อนดีกว่านะคะเพื่อรอสายในช่วงหน้าก็พักฟังกันก่อนแล้วก็ต่อสายมานะคะแนะนำในช่วงสายชีวิตใจ02-248-1366ค่ะอย่าลืมต่อสายมาค่ะด่วนๆรอเลยค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถุดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: มาค่ะสายชิวใจนะคะพี่สุรัญญาบอกฟังอยู่ที่คลอง16นะคะน้องหญิงเข้ามาแล้วนะคะพี่ปุ๊กนะคะแล้วก็แก้วตาตอนเปลี่ยนเป็นแก้วตาแล้วนะแล้วก็ชื่อดาดาดีที่สุดเหรอจ๊ะแล้วก็มีใครอีกพี่ปุ๊กยังอยู่ตรงนี้แม่มนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาทักทายกันนะคะ30อย่าลืมเจอกันนะถ้าจะพยายามฟื้นฟูให้เร็วที่สุดแล้วจะได้มาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะแล้วก็มาร่วมทำกุศลเพื่อเขาเรียกว่ารวบรวมเอาเงินเข้ากับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันในช่วงนี้ค่ะสายชื่นใจใครแนะนำเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะใครเอ่ย
4: ลบสุโขทัยครับ
3: คุณลบลบเลยเหรอลบลบลบนี่คือลบลอลิงลบลบ
4: ลอลิงวันละเผาครับ
3: นั่นสินะต้องชื่อลบอ่ะใครอยู่ๆมาชื่อรบโอ้โหแบบชีวิตจะไม่มีความสงบเลยนะรบอย่างเดียวเนี่ยลบนะคะอยู่สุโขทัยอยู่อำเภออะไรเอ่ย
4: อำเภอสวรรคโลกครับ
3: อยู่สวรรคโลกอืม
4: ครับ
3: โอ้ถ้ามีลูกน้องหลายคนอยู่สวรรคโลกรู้สึก
4: ครับ
3: นะแล้วยังไงทำอะไรจ๊ะว่า
4: ผมลูกน้องเท่งแต่เพลงครับ
3: เอาล่ะ เป็นลูกน้องพี่เท่งด้วยทำไมพูดเรื่องหัวเราะเพราะอะไร
4: หาเพราะพอดีที่เธอก็อยู่อำเภอสวรรคโลกเหมือนกันครับผม
3: พี่เด้งพี่เด้งอยู่สวรรคโลกเหรอ
4: ใช่ครับ
3: แล้วเคยทำงานกับแกไหมล่ะ
4: ไม่เคยครับไม่เคยเห็นหน้าเลยครับ
3: ไม่เคยแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คุณลบ
4: ตอนนี้ผมขับรถบริษัทครับผมขับรถจะไปส่งของที่พุทธมณฑลสาย3ครับผม
3: แต่เป็นคนสวรรคโลกว่างั้น
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: แต่มาทำงานในกรุงเทพนะ
4: คร
3: ับ ก็สู้กันไปแล้วเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับ
4: ตอนนี้ที่บ้านน้ำท่วมครับเกี่ยวกับน้ำท่วมครับผม
3: สวรรคโลกน้ำท่วม
4: ใช่ครับเริ่มจะมาแล้วครับ
3: ไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วน่ะน้ำท่วมเนี่ยท่วมทุกปีไหมที่นั่นน่ะ
4: ทุกปีครับ
3: โอ้จริงๆที่ดูคลิปที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านพูดถึงเรื่องของน้ำที่ต้องไหลมาจากทางเหนือต้องผ่านอุตรดิตถ์ผ่านอะไรพิษณุโลกผ่านสุโขทัยอะไรใดๆเนี่ยมันเป็นน้ำเหนือที่ต้องไหลผ่านอยู่แล้วเนาะแต่เวลาที่ท่วมเนี่ยท่วมก็คือจะแค่ผ่านไหมหรือว่าขังนานคุณลบ
4: คือว่าท่วมในอำเภอสวรรคโลกครับแต่บ้านผมอะอยู่ห่างจากอำเภอไป10 กิโลครับ
3: อือหือก็ไม่ท่วมใช่ไหมหรือยังไง
4: ที่บ้านก็ท่วมเป็นบางปีครับแต่ปีนั้นออกท่วมมากเลยครับเมื่อปี2024อ่ะ
3: แล้ว
4: หนักเลยครับ
3: โอ้โหแล้วตอนนี้ก็คือรอบๆแต่ว่าที่บ้านเนี่ยไม่ท่วมใช่ไหม
4: ตอนนี้ยังไม่ท่วมครับผม
3: ก็อย่าให้ท่วมแล้วกันเนาะอยู่ที่ว่าฝนจะมาเยอะหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย
4: ครับผม
3: ถ้าหากว่าฝนมาเยอะก็คงจะรอดยากเหมือนกันเนาะแล้วใครอยู่ที่บ้านทางนู้นบ้างอ่ะคุณพ่อคุณแม่เหรอครับ
4: อ๋อคุณพ่อเสียไปตั้งแต่ผม2 ขวบนะครับ
3: โอ
4: ้แต่ตอนนี้คุณแม่อายุ87แล้วครับผม
3: แล้วใครดูแลคุณแม่
4: คุณแม่ก็มีพี่น้องอยู่ใกล้ๆครับ
3: ตรงนั้นเนาะแล้วคุณลบก็ไปเยี่ยมเยียนเป็นบางครั้งใช่ไหม
4: ใช่ครับไปส่วนมากจะไปตอนสงกรานต์หรือปีใหม่ข้าวพรรษาเนี่ยครับ
3: ไปให้กำลังใจท่านเนาะท่านจะได้มีแรงสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้เราเหมือนกันวันนี้ฟังเพลง
4: ตอนแรกว่าผมจะขอเพลงไอ้สุโขทัยระทม
3: ทำไมอ่ะแล้วไม่เปลี่ยนใจ
4: เขาบอกเปิดไปแล้วครับผม
3: ใครเปิดเพลงอะไรใครเปิดไม่ใช่
4: เปิดไปแล้วว่างั้น
3: สุโขทัยระทมสายันนิรันดรใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
3: ได้
4: อ๋อครับผม
3: ไอ้บอกสายคือสายันเนี่ยคือสายันเขาคิดว่าสายันสัญญาสายันนิรันดรเพลงนี้แต่จริงๆต้นฉบับเนี่ยเป็นของพี่เพชรโพธารามเนาะแต่ไม่เป็นไรจะฟังเวอร์ชั่นของสายันนิรันดรนะ
4: ครับผม
3: ได้สิจะได้นึกถึงบ้านเราใช่ไหมแต่จริงๆสุโขทัยอะไรไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะแต่ว่าเป็น ชื่อจังหวัดที่เราอยู
4: ่ครับผม
3: ก็เลยนึกถึงเพลงนี้มอบให้ใครบ้างครับ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
3: ได้เลยคุณลบเดินทางไปไหนให้ปลอดภัยนะให้คุณแม่แข็งแรงคุณลบก็แข็งแรงด้วยแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะคะ
4: มีแต่ความ
3: ช่วย
4: ให้รับไม่ลง

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะรอสายกันในช่วงต่อไปค่ะช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตฮิต10ภาคนะคะแนะนำที่02-2481366นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันใน Facebook ด้วยค่ะคุณเรือนเจริญแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขณะนี้เวลา11:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: 11:00 น.ค่ะ

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตกเครียดหลังถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายอนุทินได้เรียกนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัยชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.และผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมสมช.สำหรับการพูดคุยคาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งการข่าวล่วงหน้าที่ค่อนข้างล่าช้าภูมิในการข่าวกรองชี้3ปัจจัยป่วนใต้50กว่าจุดใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเชื่อรู้ตัวผู้ก่อเหตุนายธนัสสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสาเหตุการก่อเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าประเมินมี3สาเหตุหลักคือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าซึ่งคาดว่าเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาขณะนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารอาจจะมองเป็นช่วงว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนของที่เตรียมการจะเสียหายซึ่งช่วงนี้ก็ได้จังหวะพอดีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างหรือไม่เกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลปราบสิ่งผิดกฎหมายยอมรับว่ามีส่วนดังนั้นจึงต้องมาจำแนกแยกแยะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดพื้นที่ใดซึ่งหากนำมาจัดหมวดหมู่จะเห็นภาพแต่ถ้าถามระบุในตอนนี้ว่าเป็นกลุ่มใดขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ยังไม่สามารถตอบชัดเจนทั้งนี้คาดว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงทหารพรานปะทะเดือดขบวนการขนยาเสพติดดับ2ยึดยาบ้า 600,000 เม็ดกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมาข้ามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณพื้นที่บ้านนามะอื้นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พันเอกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองจึงจัดกำลังชุดปฏิบัติการกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334รวม3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจากจุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกระทั่งตรวจพบกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มกระบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานก่อนจนเกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนและเหตุการณ์สงบลงพบว่ากลุ่มขนยาเสพติดเสียชีวิต2ศพและมีรอยเลือดเป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บแล้วสามารถหนีรอดไปได้โดยอาศัยความชำนาญเบื้องต้นพบถุงเป้ดัดแปลงยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 600,000 เม็ดและฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนายพร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าพาเรทเพลงฮิตที่15แนะนำเพลงอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะใครขาต้องโอ้ทำไมเสียงกล้องอยู่ในห้องน้ำตอนเนี้ย
3: อยู่ในครัวค่ะพอด
2: ีอยู่ในครัวถ้าคุยอยู่กับใครค่ะสวัสดีค่ะ
3: พี่แต๋วพี่เป็นพี่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: เป็นพี่ดีแล้วทาชอบเป็นทาชอบเป็นน้องทุกคนแหละทาไม่อยากเป็นพี่ใครทั้งนั้นแต่อยากเป็นน้องดีแล้วพี่แต๋วทาเป็นพี่แต๋วทาเป็นน้องพี่แต๋วดีแล้วเลยค่ะพี่แต๋วพี่แต๋วทำอะไรอยู่ทำกับข้าวเหรอคะ
3: ไม่ใช่ค่ะกำลังจะทานอาหารว่าง
2: เอ้าจะทานอาหารว่างตอน11 โมงเช้ามื้อเช้าทานเรียบร้อยแล้ว
3: ตอนเที่ยงหมูสเต๊ะค่ะ
2: หมูสเต๊ะแหมน่าทานจังเลยไปซื้อแถวนั้นเหรอพี่แถวสะพานใหม่อะคะ
3: มีของกินเยอะๆมากมาย
2: ใช่แถบนั้นน่ะสุดๆ ไม่อ้วนจะไหวเหรอใช่ไหมพี่แต๋ว
3: ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วน
2: เอาไม่อ้วนได้โอ้โหแจ่มเลยอะ
3: น้อยเลยเดินวัน7-8 กิโลน่ะ
2: โอ้สุดยอด
3: เดินไปเดินจากบ้านไปบิ๊กซีสะพานใหม่บิ๊กซีใหญ่ข้างถนนนะนะก็เดินกลับมาบ้าน
2: โอ้ดีพี่เจ๋อค่ะพี่แต๋วรบกวนพี่แต๋วปิดวิทยุแป๊บนึงนะคะไม่เช่นนั้นพอเสียงมันดีเลยแล้วคนผู้ฟังก็จะงงๆไปด้วยค่ะเนาะนี่แหละพี่แต๋วคือคนเราอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรสังขารเราใช้มาเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเขาด้วยเพราะว่าวิญญาณเรายังอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ไปไหนก็ต้องอาศัยสังขารนี้ก่อนนะคะนั่นแหละตัวเธอเองตอนนี้สังขารเริ่มแย่ทรมาน
3: เขายังแต๋วอยู
2: ่ตอนเรามาเนี่ยพี่แต๋วคือแบบคือเสียงมันเป็นอุปสรรคมาก
3: วันแรกเสียงไม่มีเลยคุณ
2: ป้าใช่ค่ะ
3: สองวันเริ่มดีขึ้นมาก
2: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมันก่อนร้องเพลงได้2 เพลงแล้วก็ไอนี่ตอนนี้ก็เลยต้องพยายามใช้เสียงที่ค่อนข้างจะให้เสียงต่ำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันที่ 30ต้องมาร้องเพลงวันที่ 31มีงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะไม่รอดพี่แล้วพี่แต๋วเป็นไงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แต๋ว
3: ฟังเพลงเปิดใจขาโตค
2: ่
3: ะ
2: แม่วัยรุ่นสักขนาดนี้แล้วจะบอกว่าเป็นพี่ทาได้ไงเนี่ย
3: ก็เหมือนกันอาจจะเล่นยาวก็ได้นะ
2: อะไรนะคะโอ้ยใหม่ฟังเสียงสดใสขนาดนี้พี่แต๋วเดี๋ยวนี่อะไรนะคะพี่แต๋ว
3: พอเจอกันนะอาจจะเปลี่ยนจากพี่เป็นยายก็ได้นะคะ
2: โอ้โหไม่เลยออกกำลังกายขนาดนี้ยังไงมันต้องสดชื่นอยู่แล้วพี่นี่แหละคือสิ่งที่ถูกแล้วสำหรับการมีชีวิตตรงนี้นะคะพี่แต๋วเปิดใจสาวแต๋วนี่เตรียมเต้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่ถามอะไรอย่างเนี่ย
2: ว่า
3: อยากคุณดิฉันค้นให้หน่อย
2: ว่าอะไรคะ
3: คุณหามานานได้เจอกันกับการคิด
2: นี
3: ่เขาไม่ยอมพ่อห้ามจบมีไหม
2: เก่งมากวันที่ 30มาไหมพี่มาร้องด้วยกันไหม
3: อยากไปค่ะ
2: มานะเดี๋ยวได้มาทำสิ่งดีๆร่วมกันด้วยเนาะมานะพี่เดี๋ยวได้มาช่วยทาร้องเพลงนี้ด้วยต้องการผู้ช่วยนะคะวันที่ 30ใครที่จะมาช่วยร้องหลวงพ่อห้ามจบเดี๋ยวทำมีรางวัลให้
3: โอ้ดีจัง
2: ดีเดี๋ยวเตรียมรางวัลให้เลยดีไหมคะพี่แต๋ววันนี้เปิดใจสาวแต๋มอบให้ใครบ้างคะ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วก็ให้คุณวินทาแล้วก็ให้น้องหนังในให้น้องแคมให้ลุงเจ้า35แล้วก็เลยค่ะให้พี่เหม่งเป็นกลุ่ม
2: สุดยอดนี่คือไม่มาไม่ได้แล้วที่30เพราะว่าต้องมาเจอกันพี่แต๋วครับพี่แต๋วเราขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวพูดตามทานเนา
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: พูดตามเลยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: จิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอระอ่าฮ่า
3: ไอ้ไอระอ่าฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอชุ่มคอชุ่มคอด้วยนะชุ่มคอด้วย
3: ชุ่มคอ
2: ทุกบ้าน
3: บ้านต้องมีอัยรา
2: โอ้โหพี่แต๋วนึกถึงพี่แต๋วของไทยคนหนึ่งเลยอ่ะคือจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีสดใสมีความสุขแบบนี้พี่ชีวิตต้องแบบนี้ค่ะ
3: มันต้องแบบนี้นะคะเป็นโรคสี่ปีน
2: ะอะไรนะคะพี่แต๋วว่า
3: เป็นโรคสี่ปี
2: สี่ปีคือ
3: เป็นโรคซึมเศร้า
2: หรอแล้วพี่ผ่านมันได้ไงอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันเรื่องมันยาว
2: นั่นแหละมันอยู่ที่เราทั้งสิ้นเลยพี่ถ้าว่าต่อให้เรากินยาเป็น10ขนาน20ขนานถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะปรับที่ตัวเราเองได้สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันก็รุมเร้าเราอยู่งั้นแหละเนาะผ่านมาได้ดีแล้วพี่ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะคะก็ขอให้มีแต่ความสดใสแบบนี้นะคะพี่แต๋วแล้วก็มีความสุขเยอะๆชีวิตคนเราเขาบอกว่าชีวิตนี้มันสั้นนักเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ข้ามมันไปให้เร็วแล้วก็อยู่กับความสุขอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับรอยยิ้มอยู่กับสิ่งที่อยู่เนี่ยอยู่ที่สองกระจกปุ๊บเราเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเราแค่นี้มีความสุขละนะพี่นะ
3: ยิ้มได้ก็โอเคนะ
2: ถูกต้องอย่างนี้แหละค่ะพี่แต๋วแล้วมาสดชื่นกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกันต่อนะพี่มีโอกาสได้โทรศัพท์มาคุยกันอีกนะคะขอบคุณค่ะพี่แต๋วมาที่30ก็มานะพี่นะถ้าว่างเรียนเชิญค่ะแข็งแรงแข็งแรงครับพี่แต๋วเตรียมเต้นได้เลยค่ะ
3: คุณค
2: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละเรายังไม่ให้เต้นแบบรุนแรงเพราะว่ามันต้องค่อยๆถึงบอกการออกกำลังกายก็เหมือนกันมันก็ต้องค่อยๆวอร์มก่อนทุกอย่างค่ะการร้องเพลงเหมือนกันก่อนจะร้องจริงๆก็ต้องมีการวอร์มเสียงเพราะฉะนั้นการจะฟังเพลงในช่วงนี้เรื่องราวของการนำเสนออีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังมันก็ต้องค่อยๆทีละสเต็ปทีละขั้นตอนเดี๋ยวพี่สุวรรณยาใจเย็นนิดนึงนะก่อนจะไปเต้นสุดๆในช่วงท้ายนะคะสิบเปียกมาแล้วเฮ้ยโอ้ยสุดยอดสิบเปียกวันนี้แชร์ด้วยน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะแล้วก็มีใครอีกหากยังไม่ได้ทักทายใครเข้ามานะคะใครที่ยังมีชีวิตอยู่รายงานตัวด่วนอ่ะเลิฟวัชรพรสวัสดีค่ะคุณอนุชาว่ายังไงคะวันที่30แน่นอนค่ะที่บมจ.สมท.ถนนพระราม9ชั้น6นะคะอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ใครว่างเรียนเชิญนะคะมาพบกันฟังแต่เสียงกันเนาะยังไม่ได้เจอตัวจริงก็เรียนเชิญมาทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็มาฟังศิลปินนักร้องเยอะมากเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราไปพูดถึงเรื่องของเพลงในช่วงพาเรทเพลงฮิต4ภาคกันเริ่มตั้งแต่เพลงที่ชื่อว่าขานทองห้องแอร์ขอนำเสนอนิดนึงจากเสียงร้องพี่เดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะ

ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่ากว่าแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 100กว่ากว่าแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ชิมะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ต้องกอดคอตีเข่ากันเลยทีเดียวถ้าหากว่าเธอไม่รักจริงนะไม่ได้เลยนะเขาบอกคนเราเนี่ยมันต้องจริงใจกันก่อนจริงใจไม่ใช่ยิงโจ้นะจ๊ะสำหรับเรื่องราวการนำเสนอเรื่องราวของการที่เอ้ยถ้าสนใจฉันเธอก็ต้องจริงๆนะคือเรื่องของความจริงใจนะคะเรื่องกันตั้งแต่คานท้องห้องแอร์อันนี้อาจจะมีเงื่อนไขน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันช่วงน่าจะเป็นช่วงท้ายเลยมั้ยไม่ไหวแล้วประมาณนี้พี่เดือนเทนค่ะตามมาด้วยสาวนครชัยศรีเสียงร้องของแมงปอน้องแมงปอนะคะต้นฉบับคือคุณบุษบาทิฐานชอบไหมชอบมาชอบมาอาพรนครสวรรค์ค่ะปิดท้ายด้วยเปิดใจสาวแต่นะคะน้องกระแตขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาระอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาห่าโอ้น้องพึ่งบอกม่วนขนาดเจ้าขอบคุณจ้านักเจ้าน้องพึ่งคิดถึงหาเนอะ
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: วันนี้ค่ะจอคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่ารู้สึกเกินนะคะเสียงร้องของเปิ้ลสกายพาสนะคะคำร้องทำนองบังชักก้าวร้าวเรียบเรียงโดยปริทัศน์ระคังทองนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตได้ค่ะเดี๋ยวได้ฟังพร้อมๆกันแชมพูและทรีทเมนต์เดี๋ยวใจเย็นๆแชมพูและทรีทเมนต์ผมทรีทเมนต์นี่ไม่ได้นะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: เรื่องราวของชีวิตความรักเนาะคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งสมหวังผิดหวังไม่ธรรมดาคนเราเกิดมาเพื่อเจอทุกข์เอ้ยวันนี้เป็นอะไรสุขกับทุกข์มันต้องเจอแน่ๆแหละนะคะมันหนีไม่พ้นคนเราจะมาสุขตลอดชีวิตได้ไงแล้วคนเราจะมาทุกข์ตลอดชีวิตได้ไงเป็นไปไม่ได้มีแต่ว่าทาพูดเสมอเลยว่าเฮ้ยถ้ามันทุกข์นะมันต้องข้ามไปให้เร็วถ้าหากว่าเราจมอยู่กับกองทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือโรคซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะคนเราอ่ะมันมีปัญหาเยอะไงแล้วชอบมาคิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะสุมก็เรียกว่าสุมมันสุมกองสุมเยอะๆเยอะๆค่อยๆแก้ไปค่ะถ้าว่าที่ทาพูดกับคุณผู้ฟังเนี่ยคือถามว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีทาก็มีที่ทารู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่อยากสู้นะคะเพราะว่ามันเจอมาขนาดนี้แล้วชีวิตที่บอกได้เลยว่าไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยจบเรียนจบม.ส.5ในระหว่างนั้นก็ร้องเพลงตลอดประกวดร้องเพลงตลอดพอจบม.ส.5เหมือนพูดถึงม.ส.5แล้วโบราณมากก็ร้องเพลงเลยคือไม่ได้ใช้ชีวิตคนเพื่อนๆได้ขึ้นภูกระดึงได้ไปเที่ยวกันตั้งแคมป์ไฟสนุกสนานเฮฮาในยุคที่เขาเรียนกันมหาวิทยาลัยกันอะไรเงี้ยตัวเองต้องไปทำงานเดินสายไปทั่วประเทศนะคะความรับผิดชอบที่ทำวงดนตรีเองอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะชีวิตวัยรุ่นมันเขาทำกันยังไงเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าว่าทุกอย่างพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้อยู่ได้ไม่ฉะนั้นมันก็จะมานั่งคิดว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ซึ่งคำตอบก็คือเราทำไว้ไงสิ่งที่เราทำเอาไว้ในอดีตนี่แหละณวันนี้เราต้องใช้เขาเราต้องได้รับในสิ่งที่เราทำสิ่งที่ผลของการกระทำที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นณวันนี้ที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เรานึกถึงบางคนบอกฉันไม่ต้องนึกถึงเลยไม่รู้ว่าฉันจะได้เกิดมาเป็นคนหรือเปล่า เกิดมาเป็นคนที่ได้อะไรหลายอย่างนะได้ทำบุญได้ทำสิ่งดีๆได้เราเลือกที่จะทำได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกคนนะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าหากว่าเราข้ามมันให้ได้กับสิ่งที่มันจะต้องเจอเรื่องร้ายๆสำหรับชีวิตทุกคนถ้าว่าทุกคนแหละต้องเจออยู่แล้วเจอในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเข้าใจมันเราสติเนี่ยต้องเรียกกลับมาให้ได้ให้เร็วที่สุดแล้วก็อย่าไปอยู่กับไอ้เรื่องที่มันทำให้เรารู้สึกแย่นานเกินไปตัวเองถ้าหากว่าจมปลักอยู่กับห้องนอนเอาละมันเริ่มมาละแต่ถ้าโชคดีอย่างถ้าหากว่าทาได้ร้องไห้แล้วเนี่ยถ้าจะจบเร็วมากขอให้ได้ร้องสุดๆเลยนะนี่คือตัวเธอเองที่มันเหมือนกับให้ได้ปลดปล่อยว่างั้นเราก็ได้มีสักคนนึง2คนที่เราสามารถคุยกับเขาได้แต่ว่าตรงนี้มันเหมือนกับเราได้ระบายนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะว่ามันทีมันหาคนที่รู้ใจอ่ะที่เขาเข้าใจเราพูดคุยกับเขาก็อาจจะเพียงแค่ปลอบเรานะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ปล่อยลงไปบ้างนะคะให้มันหลุดออกไปบ้างไม่งั้นมันจะหนักอยู่ที่ตัวเองแล้วสุดท้ายซึมเศร้ามาแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังการที่คนเราเป็นซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะไม่สามารถจะรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เราจะเห็นคนที่ใช้วิธีการในการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยอย่าอยู่เลยอยู่ไปแล้วมันก็มีแต่ทุกข์ไปด้วยกันนี่แหละเป็นความคิดที่ผิดนะคะเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะต้องใช้กรรมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คล้องกรรมกันมามากที่ใกล้กันที่สุดก็คือพ่อแม่ลูกและคนที่คล้องกรรมกันที่จะต้องมาเจอกันก่อนเพื่อนก็คือการที่ใช้ชีวิตคู่นี่แหละค่ะนะคะแต่ขอให้เป็นคล้องกรรมแบบกรรมดีก็แล้วกันให้เป็นคู่ที่มีความสุขและเป็นคู่ที่ดูแลกันละกันไปจนชั่วชีวิตนึกถึงวันที่เรารักกันเหมือนทาอ่านบทความข้อความหนึ่งของพี่โทแลนะคะก็บอกวันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับแฟนแต่เราตกลงกันว่าเราจะดูแลกันละกันจนแก่จนเฒ่าก็คืออายุมากแล้วมันก็ไม่ได้ความต้องอยู่ด้วยกันติดตัวตลอดนะเนาะแต่อยู่ด้วยความเข้าใจเท่านั้นเองมาถึงเพลงนี้ค่ะที่ให้ฟังในเพลงฮิตติดชาร์ตแนะนำกันมาหลายคนเลยแหมเสียเปียก็อยากจะฟังด้วยนะจะเจอทำไมเจอยัง

เด็กเปียกเนี่ยแล้วแก้วตาก็เจอยังจ๊ะกับ30ห้อค่ะเสียงร้องของน้องเวียงแล้วก็คุณมนแคนนะคะที่แนะนำมาและอีกเพลงหนึ่งแน่นอนล่ะ สำหรับตัวนี้กำลังรออยู่กับหม้อหุงข้าวค่ะโจอี้ภูวศิษฐ์และก็พันช์วรการอันนี้อยู่ในที่3แล้วนะคะลงมาละสำหรับเพลง30ห้อนี่ยังคงที่อยู่ในที่10ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ชื่นชอบกับบทเพลงในทุกๆช่วงที่ถ้าเปิดหากเพลงไหนไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ถ้าหากจะบอกอยากจะบอกทุกคนว่าให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นสู้นะคะยิ้มสู้กับมันผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนวันพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ทำให้ดีที่สุดค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุด Exclusive ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มีดอกไม้มาฝากนะคะเสียงร้องของพี่ตุ่มนดาวิยการนะคะก็เห็นบอกว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงค่ะแต่เสียงยังแจ๋วมากเลยนะคะเพลงนี้ทำในยุคที่ทาอยู่บริษัทโซน่าด้วยกันนะคะเสียงร้องนี้เพราะและเป็นเอกลักษณ์มากๆผู้แต่งคือพี่พรพศค่ะพี่ปึ๋งนะคะอาจารย์ปึ๋งซึ่งแต่งเพลงดังมากเลยทั้งกอดฉันมีกุหลาบแดงมีเพลงเธอจะเลือกใครต้องสู้จึงจะชนะฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโอ้แล้วก็เพลงอะไรนะเพลงพระจันทร์โหเราะของกบสจีนะคะเพลงนักร้องขั้นเวลาเป็นนักแต่งเพลงที่มากด้วยความสามารถจริงๆแล้วก็ทาก็จะได้โชคดีด้วยค่ะเพราะว่าพี่ปึ๋งอาจารย์ปึ๋งค่ะอาจารย์พรพศก็จะแต่งเพลงให้ทาร้องด้วยก็ติดตามด้วยนะคะฝากงานไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วกันสำหรับบทเพลงที่ทากำลังจะนำมาฝากกันสำหรับเป็นเพลงใหม่ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะวันนี้น้ำหวานแชร์เรียบร้อยขอบคุณนะคะคุณรัติยาค่ะแล้วก็คุณอุดรจากสปป.ลาวนะคะวันนี้มีสปป.ลาวมาหลายท่านทีเดียวถ้าหากว่าช่วยกันแชร์ก็จะมีคนก็เข้ามาชมกันนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยถึงบอกว่าการแชร์เป็นสาธารณะก็คือจะได้ไปทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ใครยังไม่ได้ถูกการทักทายก็อย่าโกรธกันนะคะถ้าเห็นข้อความตรงไหนก็ทักทายกันตรงนั้นบางทีข้อความมันหายไปแล้วนะคะคุณจิรพรไม่เห็นปามอลลี่แวบๆนะคะแล้วก็มีคุณอนุชาบอกทานข้าวเที่ยงการพักฟังข่าวเที่ยงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับทาอีกครึ่งชั่วโมงท้ายแน่บอกให้เรียบร้อยต้องมาเจอกันสิคะห้ามหนีไปไหนนะคะคุณขวัญเรือนบอกว่าหอนานๆจะมา2นาทีหนึ่งแต่ฟังทุกวันขอบคุณนะคะคุณสวัสดิ์บอกว่าเนื้อเพลงดีมากเลยครับคือมีที่มาที่ไปอะค่ะก็แต่ละเพลงที่นักแต่งเพลงแต่งบางทีก็มาจากเรื่องจริงบางทีก็มาจากการจินตนาการเหมือนเพลงนาวลมที่เรนูที่ครูสุรินทร์เคยเล่าทาฟังว่าครูนั่งอยู่ที่ครูเป็นผู้คุมเรือนจำแล้วก็นั่งอยู่ที่ทำงานแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของสาวเป็นเมืองเรนูนครที่สาวจะสวยอะไรเงี้ยแล้วครูก็ได้อ่านข้อความอ่านเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งมาเป็นเพลงนี้แล้วครูบอกว่าเพลงนี้ดังไปตั้งนานแล้วจนกว่าที่ครูจะได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงๆที่เรนูนครนี่แหละค่ะก็เนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าเพลงดังแต่ก็มีวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้อยู่ในหัวใจคุณผู้ฟังขนาดนี้อ้าวเดี๋ยวเรายังมีเพลงในหัวใจอีกไหมล่ะก็ต้องรอกันอีกครึ่งชั่วโมงท้ายนะคะที่แนะนำไว้เดี๋ยวเตรียมฟังกันละกันแต่ตอนนี้เราไปพักฟังข่าวกันช่วงยาวๆนะคะแล้วก็ได้ทานข้าวกันด้วยทานให้อิ่มให้อร่อยนะคะเราจะกลับมาเจอกันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ปัตตานีป่วนซ้ำคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาและวางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุครั้งนี้นายกรัฐมนตรีถกหน่วยงานความมั่นคงหลังป่วนใต้นับร้อยจุดและถูกวิจารณ์การข่าวล้มเหลวผอ.ข่าวกรองชี้สามปัจจัยป่วนใต้ใกล้ตั้งโต๊ะเจรจาสับเปลี่ยนกำลังเตรียมประสานมาเลเซียคุมเข้มชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามเกิดเหตุภูเขาขยะพังถล่มในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีชาวบ้านเสียชีวิต30คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับกลุ่มเห็นต่างกลุ่มก่อความไม่สงบยังป่วนซ้ำครับที่ปัตตานีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนจับยามเทศบาลก่อนกระจายกำลังเผาแล้วก็วางระเบิดเจ้าหน้าที่เชื่อมีแนวร่วมหน้าขาวร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 21:00 นเมื่อคืนนี้ครับมีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายลอบเข้ามาภายในสำนักงานของเทศบาลตำบลพ่อมิงอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีก่อนจะลอบวางเพลิงและก็วางระเบิดจนทำให้ทรัพย์สินของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางเทศบาล2คนครับดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณป้อมยามมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า15คนพร้อมอาวุธปืนครบมือลอบมาทางด้านหลังของอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ป่าละเมาะก่อนจับเจ้าหน้าที่รปภ.มัดมือด้วยเชือกเคเบิลไทยแล้วก็นำตัวออกจากป้อมยามจากนั้นคนร้ายได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุกลุ่มแรกได้ไปยังโรงจอดรถก่อนจะใช้ของแข็งตีกระจกรถแล้วก็ราดน้ำมันเข้าไปในห้องผู้โดยสารก่อนจุดไฟเผาทำให้รถยนต์ที่อยู่ภายในโรงรถได้รับความเสียหายไป4คันครับนอกจากนี้คนร้ายอีกกลุ่มได้ใช้ครีมงัดหน้าต่างเหล็กดัดของสำนักงานเพื่อลอบเข้าไปราดน้ำมันจุดไฟเผาเพื่อหวังทำลายอาคารสำนักงานทั้งหมดแต่โชคดีทางเจ้าหน้าที่เข้าดับเพลิงได้ทันส่วนคนร้ายอีกกลุ่มนำระเบิดแสวงเครื่องมาวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเมื่อคนร้ายปฏิบัติการเสร็จล่าถอยไปด้านหลังของสำนักงานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงครับระเบิดที่คนร้ายวางไว้ในป้อมยามก็ทำงานแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายมีเศษระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลข้างเคียงเข้ามาช่วยดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่สำนักงานเทศบาลอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดไว้วางทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ครับก็จะมีการรอชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจพื้นที่แล้วก็เก็บพยานหลักฐานอีกครั้งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินของทางเทศบาลได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพบว่ารถยนต์ของเทศบาลได้รับความเสียหาย4คันก็ได้แก่รถดับเพลิง1คันรถขยะ1คันรถกระบะของสำนักงาน1คันและรถกู้ชีพ1คันครับเจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้นอกจากกลุ่มแนวร่วมชุดเดิมที่เคยก่อเหตุไปแล้วหลายครั้งในพื้นที่ยังมีกลุ่มหน้าขาวหรือผู้ให้การสนับสนุนในการก่อเหตุโดยกลุ่มเหล่านี้ครับไม่มีหมายจับของทางการไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ทำให้การดูเส้นทางและก็คอยอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุและหลบหนีได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการก่อเหตุของคนร้ายที่กระจายกำลังเข้าก่อเหตุในจุดที่ต้องใช้คนจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีการแบ่งกำลังแล้วก็หน้าที่การทำไม่ว่าจะเป็นการดูต้นทางกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุรวมถึงกลุ่มให้การช่วยเหลือในการหลบหนีและซ่อนตัวโดยครั้งนี้ครับเฉพาะพื้นที่ปัตตานีรวมแล้วเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด14เหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า80คนทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถานการณ์ป่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะส่วนการรถไฟยังคงงดเดินรถชั่วคราวสายใต้ปลายทางสุไหงโกลกนะคะหลังเกิดระเบิดเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดค่ะขณะที่สถานียะลาเปิดเดินรถสายสั้นนะคะส่วนปลายทางสุไหงโกลกนั้นยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อที่จะซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายและแตกหักจากแรงระเบิดเมื่อวานนี้มีการปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆเช่นขบวนที่มุ่งหน้าไปนครศรีธรรมราชออกจากสถานียะลาตอนประมาณ 6:30 นเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ยังให้บริการตามปกตินะคะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของการรถไฟอส.คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ขบวนรถที่งดให้บริการวันนี้นะคะก็คือขบวนรถ453

0: 3ยะลาสุไหงโกลกขบวนรถ48สุไหงโกลกยะลาขบวน48รอออกต้นทางยะลาเวลา 8:30 นโดยประมาณถ้าซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการการรถไฟก็จะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะและหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองยะลาตรึงกำลังตามจุดตรวจด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจตำบลสเตงจุดตรวจตำบลท่าสาบเพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทบุคคลต้องสงสัยป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในศูนย์กลางชุมชนแล้วก็ให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเมื่อวันที่19สิงหาคมตรวจพบกลุ่มนายอาเดลผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกเคลื่อนไหวในพื้นที่รอยต่อตำบลจะกัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาและตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะคาดว่าเป็นการประชุมวางแผนโจมตีฐานปฏิบัติการและวันที่20สิงหาคมปรากฏข่าวคนร้ายนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีดำแดงประกอบระเบิด2ลูกผ่านจุดตรวจเข้าสู่เขตเมืองยะลามีรายงานข่าวกรองเตือนการก่อเหตุคาร์บอมในเขตเมืองยะลาเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตรวจพบนายอับดุลเลาะห์ผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับปวิอาญา3หมายเข้ามาเคลื่อนไหวในหมู่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาปลุกระดมเยาวชนขนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดมาพักคอยเพื่อเตรียมก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่วางมาตรการป้องกันเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารพักอาศัยแล้วก็ฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาก็ต้องระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางที่เดินทางเป็นประจำด้วยนะคะว่าการเดินทางโดยลำพังนั้นอาจจะเป็นอันตรายค่ะ
1: เมื่อเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือถกเครียดเลยนะครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการข่าวของฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังเกิดเหตุความไม่สงบนับร้อยจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายธนัทสุวรรณนานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.ขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการพูดคุยถกกันเครียดเลยครับก็คาดว่าจะประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความพร้อมรวมถึงการแจ้งข่าวล่วงหน้าล่าช้าขณะที่นายเสียศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงการข่าวเรารู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติที่เกิดขึ้นต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรต้องมาประเมินสถานการณ์ต้องมาดูว่าการเตรียมพร้อมของเรารัดกุมมากยิ่งขึ้นทุกจุดนั้นต้องทำแบบไหนนักข่าวก็ถามนะครับว่าประสานกับมาเลเซียหรือไม่เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามแดนกลับไปนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าต้องดูกันเพราะทางมาเลเซียพร้อมให้ความร่วมมือถ้าเราแจ้งไปความจริงมีการพูดคุยกันตั้งแต่นายกไปเยือนเดี๋ยวดูกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครหลบหลีกไปทางไหนบ้างทันทีการก่อเหตุที่ถี่มากขนาดนี้ประเมินหรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายเสียศักดิ์ตอบว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนครับ
0: ค่ะฟังจากทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะคุณธนัทสุวรรณานนท์ค่ะเป็นหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประเมินการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามี3สาเหตุหลักนะคะสาเหตุแรกก็คือการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าค่ะคาดว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการสร้างอำนาจเพื่อต่อรองในโต๊ะเจรจาถ้าเรารีบวิ่งไปเจรจาก็จะเสียเปรียบและรีบยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายก็จะทำให้เราเสียเปรียบนะคะดังนั้นก็ต้องวางแผนค่ะว่าจะเตรียมการพูดคุยอย่างไรและประเด็นที่2นะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังของทหารค่ะก็อาจจะมองว่าเป็นช่องว่างและก็เป็นการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรและ3นะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ในฤดูฝนค่ะของที่เตรียมอาจจะเสียหายก็ได้จังหวะเวลาพอดีค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่าที่ผ่าน

0: านะคะก็มีคำถามเสมอเลยว่าทำไมรัฐถึงไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งการก่อเหตุเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการบอกกันล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะรู้กันโดยทันทีค่ะไม่ได้หมายความว่าวางแผนตรงนี้เวลานี้จะต้องมาพร้อมกันและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าการก่อเหตุเกิดจากการเสียผลประโยชน์จากการที่รัฐปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายธนัทยอมรับว่าก็มีส่วนค่ะแต่ว่าอย่างในยะลาเนี่ยก็เป็นเหตุก่อกวนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีการจับสิ่งผิดกฎหมายแต่ในพื้นที่นราธิวาสนั้นมีการจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้าจำนวนมากรวมถึงในปัตตานีด้วยดังนั้นก็จำเป็นจะต้องแยกออกมานะคะว่าเป็นกลุ่มของใครและเชื่อมโยงไปที่กลุ่มใดหากนำมาจัดหมวดหมู่ก็จะเห็นภาพและตอนนี้ก็รู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะส่วนเรื่องการข่าวในพื้นที่ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และแม่ทัพภาคที่4ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการให้ข่าวส่วนมาตรการรับมือนะคะก็มี2ประเด็นค่ะก็คือทหารจะต้องมีการจัดเตรียมกำลังกันใหม่และจะต้องออกแนวทางแก้ปัญหาใหม่หรือไม่รวมถึงการนำเรื่องดังกล่าวสู่โต๊ะการพูดคุยก็ต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งส่วนว่าจะให้ทางการมาเลเซียช่วยเหลืออะไรหรือไม่นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองบอกว่ามาเลเซียเขาก็เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีความร่วมมือจากมาเลเซียในการควบคุมดูแลชายแดนไม่ให้ผู้ก่อเหตุข้ามไปข้ามมาด้วยค่ะ
1: 12นาฬิกา12นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับเรามาดูเรื่องสถานการณ์อุทกภัยที่น่านกันครับแม้ว่าปัญหาน้ำท่วมจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเราสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอย่างกะทันหันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: รายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: น้ำป่าหลากในจังหวัดน่านจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าความสูญเสียยังคงอยู่ล่าสุดครับสูญเสียเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอย่างกะทันหันหลังลุยช่วยพี่น้องชาวน่านจนสุดกำลังจนวินาทีสุดท้ายครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบุคลากรของทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยครับซึ่งล่าสุดได้สูญเสียนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปอย่างกะทันหันหลังลุยปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเมืองน่านและชาวอำเภอปัวจนวินาทีสุดท้ายทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติครับส่งกำลังคนเข้าพื้นที่เมืองน่านตั้งแต่19สิงหาคมจนสามารถคลี่คลายก่อนย้ายทีมเข้าฟื้นฟูอีกหลายชุมชนในอำเภอปัวโดยเป็นศูนย์กลางประสานระดมทีมกู้ภัยในเครือข่ายทีมอาสาคูโบต้าเข้าจัดการเศษซากความเสียหายจากน้ำป่ามีการนำรถไถรถแมคโครเลื่อยยนต์รถบรรทุกพร้อมเครื่องมือครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องอย่างสุดกำลังจนทุกวันนี้ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติยังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตำบลวรนครจุดที่สะพานฝายถูกตัดขาดนำโดรนส่งขึ้นท้องฟ้าหอบอาหารน้ำดื่มของยังชีพของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาไปข้ามแม่น้ำส่งให้กับผู้ประสบภัยที่

0: ค้างนะครับติดต่อโลกภายนอกไม่ได้ใช้ยังชีพครับนายสุภมงคลรัตนจิตหรือว่าพี่เอหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นคีย์แมนคนสำคัญหน้าที่ประสานโรงครัวเข้าพื้นที่ภัยพิบัติหลายเหตุการณ์รับหน้าที่ดูแลจัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดเตรียมอาหารกล่องสิ่งของยังชีพจำเป็นส่งเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติทั้งเหตุการณ์วารีพิโรธที่อำเภอแม่สายเมื่อปี67น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่น้ำท่วมเมืองน่านทั้ง3ปีอุทกภัยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับ
1: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับทางคุณสุภาพมงคลค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัตินะคะเร่งนำอาหารน้ำดื่มส่งให้ประชาชนค่ะก็ปฏิบัติงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็รวมแล้วก็ไปที่3ตำบลของอำเภอปัวนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกทีนี้เส้นทางเนี่ยมันเดินทางลำบากมากเลยนะคะแล้วเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่าคุณสุภาพมงคลเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็ตลอดการปฏิบัติภารกิจอาจจะพักผ่อนน้อยค่ะเพราะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันที่โรงแรมที่พักค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์เพื่อหาสาเหตุอย่างชัดเจนนะคะว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรขณะที่ทางด้านของคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณสุภาพมงคลนะคะเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ DSI ส่งฟ้องคุณชนนพัฒน์นะคะคดีเว็บพนันค่ะคณะพนักงานสอบสวนDSI นำสำนวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์นัดนายชนนพัฒนาคสัวสชนพัฒนะคะขออภัยค่ะชนพัฒนาคสัวสสสงขลาเขต4พักกล้าธรรมส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษถนนรัชดาพิเศษค่ะสำนวนคดีบรรจุมาใน6ลังด้วยกันถึง 12,000 หน้านะคะแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาค่ะคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานเป็นอ้างยี่ค่ะก่อนหน้านี้อัยการสูงสุดมีความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเป็นอ้างยี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209และข้อกล่าวหาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทางเจ้าตัวก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน DSI แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาวันนี้ก็เดินทางมาตามนัดนำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายื่นต่ออัยการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับพันทินจี้กกต.ส่งสำนวนคดีโกงสว.ครบ229คนวันต่อเหลือ8รายเปิดทางผู้มีอำนาจตัวจริงลอยนวลครับนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้พูดถึงคดีโกงสว.โดยบอกว่าวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านจะมีการจัดเสวนารอบสุดท้ายที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซึ่งอาจจะมีการเปิดหลักฐานเด็ดกว่าไอลอแล้วก็วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดเสวนาโดย

0: คณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็นายวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการปปช.เข้าร่วมเสวนาครับซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องนี้ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้สว.ที่ถูกเอ่ยชื่อทั้งประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ยังตั้งคำถามกลับให้ไปถามคนที่มาฟ้องรวมถึงสว.ที่อยู่ในสำนวนก็อยู่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังมี13รัฐมนตรี17ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งหมด229คนดังนั้นถ้ากกต.ริอาจหมกเม็ดตัดตอนเฉพาะ8คนตามจำนวนคดีของ DSI ไม่ใช่ทั้งกระบวนการแล้วใครเป็นผู้อำนาจตัดสินที่แท้จริงเส้นทางการเงินสุดท้ายเงินมาจากไหนซึ่งต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับนายพันทินบอกว่าคลิปเสียงที่ออกมามักมีคำว่าพวกเราเขาเคาะมาแล้วข้างบนเขาจัดการกันหมดซึ่งอันตรายมากสำหรับกระบวนการเมืองไทยเพราะมันคือการกินรวบเข้าถึงอำนาจของแต่ละองค์กรทั้งหลายได้นะครับเงินโพยคนมีอำนาจทางการเมืองเป็นเนื้อเดียวกันอัยการเองบอกว่าอย่าตัดตอนเพราะ8คนให้สอบถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจจึงฝากไปถึงกกต.ครับว่าให้ส่งสำนวนของทุกคนไปยังศาลฎีกาเพราะกกต.มีอำนาจตัดสินใจและไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่แล้วครับ
1: มาอีกคนหนึ่งนะคะคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องที่ไอลอว์โพสต์กล่าวอ้างนะข้อมูลการโทรศัพท์สว.อ่างทองว่ามีการโทรหาสองพี่น้องปริศนานันทกุลค่ะคุณภราดรบอกว่าก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าตนและนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสส.อ่างทองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.ที่มีการเลือกกันในปี2567ค่ะที่ไอลอว์นำข้อมูลการโทรศัพท์เข้าและออกของตนทั้งการรับสายโทรออกมาเปิดเผยเนี่ยทางคุณภราดรบอกว่าข้อมูลการโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลนี้มาได้ก็ต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะคะเพราะไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เอามาเป็นการเอามาปะติดปะต่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แม้แต่ตนยังไม่สามารถจะทำได้ถ้าจะต้องไปขอที่เครือข่ายโทรศัพท์ก็ยังต้องใช้เวลาในการขอพอสมควรเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะดังนั้นนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าข้อมูลที่ได้มาจะถือว่าเป็นการแฮกข้อมูลหรือไม่นายภราดรบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่เอาข้อมูลมาว่าได้มาจากไหนต้องไปดูที่มาถึงจะตอบได้ว่าข้อมูลนี้มีหลักฐานแค่ไหนนะคะก็มองว่าการสร้างข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะทำได้ในยุคปัจจุบันค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าข้อที่จริงที่ว่ามีผู้สมัครสว.อ่างทองโทรหาในวันที่27มิถุนายน2567หลังเลือกสว.เสร็จน่ะจริงหรือไม่นายภราดรบอกว่าคือเรื่องของการถามคำถามแบบนี้ที่มันเกิดขึ้น2ปีที่แล้วเนี่ยมาถามแบบนี้เนี่ยนะคะแค่ว่าถามว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเนี่ยเชื่อว่าบางคนก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะยืนยันว่าไม่ได้โทรหรือโทรเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเช้าวันนั้นเป็นวันสำคัญนะมีสว.2คนโทรหาคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วเหตุใดจึงมาโทรหาทางคุณภราดรคุณภราดรก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าไปเอาข้อมูลมาดูก่อนว่ามีหลักฐานมีคลิปเสียงมีภาพมีวิดีโอเป็นเสียงจริงหรือไม่แล้วก็พูดด้วยนะคะว่าเมื่อวานที่เห็นข่าวก็หัวล้อในคอเลยนะนึกถึงวรรณกรรมของชาติกอบจิตติเรื่องคำพิพากษาค่ะนึกถึงไอ้ฟักนะคะให้ไปอ่านดูว่าเรื่องเหล่านี้ในสังคมไม่ใช่เกิดวันนี้แต่ว่าเกิดมา50ปีแล้วสังคมเชื่อในสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเราจึงควรจะเอาข้อเท็จจริงมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไอ้ฟักทำกับสมทรงแบบนั้นจริงหรือไม่หรือไม่ได้ทำสุดท้ายคำพิพากษาของสังคมก็ออกมาแล้วนะคะก็ยกเอาวรรณกรรมเรื่องสำคัญในอดีตของเรามาเป็นคำตอบด้วยค่ะ
0: กรมธนารักษ์ครับเปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ด้วยระบบออนไลน์ครั้งแรก

0: ของโลกนะครับเสนอราคามากกว่า50ครั้งจบที่ 2.54 ล้านบาทครับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการคลังครับเปิดตัวประมูลเหรียญ10บาทนะครับถือว่าเป็นตลาดประมูลเหรียญกษัตริย์ระดับสากลบนระบบดิจิตอลแห่งแรกของโลกมุ่งเน้นการเปลี่ยนมรดกทางประวัติศาสตร์ให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้การเพิ่มมูลค่าและก็คุณค่าของทรัพย์สินแผ่นดินสู่ความยั่งยืนวันนี้ครับกรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ซึ่งเป็นเหรียญในตำนานผลิตออกมาเพียง100เหรียญเท่านั้นครับจำนวน1เหรียญที่เอามาประมูลกันเริ่มต้นที่ราคา 300,000 บาทมีผู้ลงทะเบียน130คนแต่วางเงินประกัน23คนจึงมีผู้มีสิทธิ์ที่จะประมูลแค่23คนครับกรมธนารักษ์ตั้งเป้าไว้2ล้านบาทแต่ว่าการประมูลขับเคี่ยวกันมากจบที่ราคาประมูลเหรียญ10บาทในประวัติศาสตร์นี้นะครับ 2,540,000 บาทผ่านการเสนอราคาถึง52ครั้งด้วยกันครับ
1: ค่ะมาที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเข้าหารือกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินถึงแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานตั้งแต่การเฝ้าระวังได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งทางคุณทรงศักดิ์บอกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานต้องอาศัยความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายการเยียวยาความเสียหายเป็นไปอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อเสนอแนะเชิงระบบเข้ากับการบริหารราชการแผ่นดินลดช่องว่างในการกำกับดูแลและผลักดันประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และการเยียวยาอย่างรวดเร็วครบถ้วนเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นส่วนทางคุณสุภมาศนะคะขอบคุณผู้ตรวจการที่เข้าใจการทำงานของสคบที่มีงบประมาณจำกัดแต่มีภารกิจต้องดูแลทั้งประเทศเพราะปัญหาผู้บริโภคไม่เหมือนสมัยก่อนเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนช่วงข้ามคืนก็เลยจำเป็นต้องบูรณาการกันสคบยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพราะก็ต้องทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้ดีที่สุดที่ผ่านมา5เดือนก็ปิดเคสได้เป็นจำนวนมากด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมทั้งเอกชนนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นพันธมิตรในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุร้ายในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของประเทศกินีครับเมื่อพวกเขาขยับพังถล่มทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป30คนบาดเจ็บกว่า20คนครับสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้คือฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองขยะในลานทิ้งขยะดาเอสซาลามบริเวณเชิงเขาผสมกับดินที่ล่มลงมาไหลลงมาทับบ้านเรือนหลายหลังทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ30รายบาดเจ็บอีก22คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสที่น่าเศร้าคือเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงดังสนั่นช่วงเวลาประมาณ 2:00 จึงพากันออกมานอกบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกองขยะระลอก2ถล่มลงมาครับจนทำให้บ้านหลายหลังพังทลายผู้หญิงคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าลูกๆทั้ง5คนของเธอเสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็เกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกครับขณะที่ทางการได้เร่งรถขุดเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเกลี่ยซากขยะที่กระจัดกระจายอยู่เพื่อระดมบุคลากรจำนวนมากรวมถึงกำลังทหารค้นหาผู้ที่ยังอาจจะรอดชีวิตอยู่ใต้ซากกองขยะครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแองเจล่านิโคลาวแล้วก็วานย่าเบียคุสค่ะเป็นคู่รักชาวรัสเซียก็จะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลในวันนี้ค่ะหลังจากทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนยอดเสาอากาศของตึก Empire State ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมกลางป้ายผ้าขนาดใหญ่เรียกร้องสันติภาพโลกแล้วก็ตามมาด้วยการขอแต่งงานสุดอลังการแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะคะทั้งคู่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ลงในโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเพราะว่าแลนด์มาร์คสำคัญของ
2: น
1: ิวยอร์กรวมถ
2: ึ
1: ง
2: ตึ
1: ก
2: Empire
1: State เขายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่เหตุตึก World Trade Center เมื่อปี2001ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความ
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
6: ปุกชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอส
2: ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราช
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
9: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ก็เป็นเพลงที่แนะนำมานะคะก็ขอบคุณสำหรับการแนะนำทางโทรศัพท์ด้วยนะคะมีที่เห็นมาก็คือมีป้ายาเนาะใครที่แล้วก็เนี่ยได้ฟังแล้วนะคะนางลอยนางลืมคุณสันติดวงสว่างแล้วก็ยังมีจากร่มเกล้าค่ะคุณพี่อ้วนนะคะคุณอ้วนรถตู้เนาะถ้าจำไม่ผิดชื่อจะทีดีเจ็ดหนพี่สดใสรุ่งโพธิ์ทองซึ่งเป็นผู้แต่งเองแล้วก็ร้องเองกับเรื่องที่พี่เขาเจอมากับชีวิตคือคนเราบางทีรวยแล้วคิดว่าตัวเองใหญ่ทำอะไรก็ได้คนที่เขาบอกคนจะดีต้องมีเงินจริงปะคุณผู้ฟังว่าแล้วเขาต้องไปอวยกับคนที่แบบอู้พอรวยนี่อู้เหมือนเป็นเทพเจ้าประมาณนั้นนะคะไม่ได้มองถึงเรื่องของหัวจิตหัวใจหรือความคิดของเขาเลยเห็นว่าเขารวยก็ดูว่าเขาดีเพราะฉะนั้นถ้าถึงบอกว่าคนเราอย่ามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะมองเข้าไปถึงแก่นดีกว่าไหมเราดูหัวใจของเขาว่าเขาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์หรือเปล่าบางทีใจไม่ได้มีความเป็นคนเลยก็อาศัยเอาภาพที่ปลอมให้คนก็เห็นว่าดูดีก็นั่นแหละค่ะถ้าถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของปัจจุบันที่สังคมมันเปลี่ยนไปคนไม่ค่อยมองในเรื่องของความรู้สึกหัวใจมองในเรื่องของความรวยแล้วก็อวดรวยกันโอ้ยเห็นแล้วก็ได้แต่ปลงสังเวชค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรก็นะมันก็เป็นอะไรที่เราเรียกว่ามันต้องเข้าใจถึงชีวิตจริงๆนะคะแล้วเราก็อย่าไปหลงกับมันเท่านั้นเองก็เป็นเพลงที่ให้เตือนสติอะค่ะว่าเอออย่าคิดว่าคนเราอ่ะมันรวยแล้วจนไม่ได้นะดังแล้วจะดับไม่ได้เหรอมันเกิดได้หมดแหละทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ชีวิตของเราสุดท้ายเห็นไหมคะมันก็หนีไม่พ้นกับสิ่งที่คนที่เขาต้องทำหน้าที่ให้กับทุกคนคือสัปเหร่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องประมาณตัวเองเอาไว้แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงถ้าว่าอะไรที่มันเป็นแก่นแท้อะไรที่มันเป็นของจริงยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามันเป็นของปลอมที่พยายามสร้างไอ้คำว่าพยายามสร้างอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวของจริงมันก็โผล่ออกมาแล้วเราก็จะได้เห็นถึงนั่นแหละของเขานั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็มานั่งเสียใจโอ้ยเสียเวลาทำไมนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่กับความเป็นจริงนะคะคุณผู้ฟังก็ให้กำลังใจทุกคนคิดพิจารณาดีๆก็แล้วกันอย่าไปแห่แหนแต่แต้กับความรวยอย่าไปหลงระเริงกับสิ่งที่เขาทำให้เราได้เห็นว่าโอ้ยมันเลิศหรูดูดีอะไรประมาณนั้นนะคะมองดูคนใกล้ๆมองตัวเองก่อนเอ้ยเราดีพอไหมเราทำไปเบียดเบียนใครไหมเราไปว่าใครไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นกลับมาที่ตัวเองนะคะจับตนค้นจนพิจารณาตนไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นแต่ถ้าอยากเตือนสติตัวเองค่ะเพราะบางทีเราก็หลงเหมือนกันนะหลงที่จะชอบไปพูดเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเลยเอ้ยจะพูดทำไมเอาไปเดี๋ยวเราฟังเพลงกันดีกว่านะคนเราจะต้องก็เรียกว่าทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอทำดีละเว้นความชั่วค่ะเป็นสิ่งที่ควรจะทำในทุกๆวันอยู่แล้วฟังเพลง History กันบ้างดีกว่าเรื่องราวตอนนี้เราส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้กันนะคะเพราะว่าเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้ว

0: ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกๆคนทุกๆชีวิตนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทหารผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนด้วยนะคะฟังเพลงตั้งแต่เพลงแรกนี่เลยเดี๋ยวจะให้ฟังในเพลง History ค่ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะจะเริ่มแต่เพลงของพี่น้ำอ้อยพรวิเชียรนี่ย้อนกลับอย่าคิดว่าเป็นวันเสาร์นะแต่เป็นเพลงที่มีความหมายค่ะรอวันทหารกลับแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือไม่ตายจะกลับมาแต่งเอาเป็นต้นฉบับเลยค่ะพี่เสกศักดิ์พูดกันทองฟังในช่วงเพลง History และส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยู่ชายแดนด้วยค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ปลอดภัยค่ะ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่30นี้แล้วนะคะก็มาเป็นถ้าเราเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะเที่ยงถึง5โมงเย็นมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนักจัดรายการนะคะแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันมาเจอหน้ากันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้เจอกันบ่อยๆเนาะแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็คิดว่าน่าจะมากันสะดวกและตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะนี่คือกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ

0: family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลขาสมชชี้เหตุป่วนใต้เกิดจากกลุ่มในพื้นที่โต้รัดปลามเข้มไม่ฟัน BIN ใหม่เอี่ยวนายชัดชัยบางชุดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าวันนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ภาคใต้ขณะนี้กองทัพภาคที่4ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนายชัดชัยกล่าวว่ากรมน.ภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบและวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นหลักส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยใดนายชัดชัยกล่าวว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่จะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเยาวชนของ BRN ใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันไม่ได้หมายว่าเป็นกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลความสำคัญและให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักบังคับใช้กฎหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมรฟท.เร่งตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเตรียมความพร้อมซ่อมแซมทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ทางนี้การรถไฟได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าดำเนินการได้เบื้องต้นการรถไฟประเมินว่าแขวงบำรุงทางตันหยนมัดจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้อย่างปลอดภัยเลขาปปท.แย้มคิวต่อไปลุยปฏิบัติการล้างกระบวนการปืนเถื่อนกระสุนปืนเถื่อนผนึกปกครองและตำรวจเล็งบังคับใช้กฎหมายนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตนำชื่อของบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายไปสวมรอยใส่ในระบบทะเบียนราษฎรเพื่อออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูว่าผู้ว่ากทม.และที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแต่ตนยังไม่เห็นว่ามีรายงานหรือรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆได้ลงไปดำเนินการแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มีเรื่องของเส้นทางการเงินอยู่แล้วซึ่งหากปปท.หรือกทม.หรือตำรวจมีข้อมูลจะส่งให้ปปง.ไปดำเนินการขณะนี้ยังไม่พบข้าราชการเกี่ยวข้องส่วนเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควหลังพบอาวุธปืนหายจากระบบแต่มีใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3แต่ไม่มีการยื่นขอใบป.4มากสุดในประเทศถึง 2,255 กระบอกหรือไม่นายภูมิสารยอมรับว่าถูกต้องส่วนเรื่องของความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงเร็ววันนี้คิดว่าน่าจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้ง

0: เสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เติมความสดชื่นนะครับแหมตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับนี่คือนางรองนะครับจากพี่เท่นะครับนะมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับรวมถึงโหลดใจไว้หน้าจอจากสีไพรนะครับแค่เห็นหน้าน้องก็ชื่นใจนะครับต้องโหลดขึ้นมาหน่อยนะครับขยายแบบใหญ่ๆเลยนะครับปิดฝาบ้านนี่ก็แบบว่ารักมากนะครับผมก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับที่ LTM FM 95นะครับวันนี้เริ่มต้นวันใหม่นะครับเป็นวันจันทร์นะครับผมคิดว่าชาวคณะก็ทำงานอย่างเบิกบานใจนะครับถึงแม้ว่าช่วงบ่ายๆนะครับจะมีรู้ว่าท้องฟ้าอื่นๆนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าชาวคณะของเราหลายท่านนี่ก็มีพลังนะครับกินข้าวเสร็จแล้วดีดนะครับอุ้ยทำงานสนุกสนานนะครับเพราะว่าเราพักผ่อนมาแล้ว2วันใช่ไหมครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่ๆที่กินข้าวเสร็จแล้วนะฮะก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับ2นาทีก็พอนะฮะเข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นชื่อลูกพี่มาดูเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะด้วยนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็แม่เมย์นะครับผมแม่ครับผมอิ่มแล้วอย่าเพิ่งนอนนะครับอ้าวอิ่มแล้วนอนเดี๋ยวไปกดไหลย้อนไม่ได้นะครับกินเสร็จแล้วก็เข้ามาขยับนิ้วรัวสติกเกอร์แป๊บนึงนะครับนะอ้าวขยับนิดนึงครับแม่นะครับอย่าเพิ่งนอนตอนนี้กินอิ่มอย่าเพิ่งนอนนะครับเดินไปเดินมาสักพักนึงนะรอให้อาหารย่อยก่อนแล้วก็ค่อยนอนก็ได้นะครับนะอ่ะมาครับยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันบ้างนะครับที่ตอนนี้เข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้มีพี่หนูริงนะครับมีพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่รักคณาพี่จิตตาพี่จันเพนพี่ธนพรนะครับพี่แทนพี่ชุลีรักนะครับพี่อรพินพี่อนุชาพี่อรวรรณพี่หนูเล็กพี่ตีใหญ่พี่อุไรพี่เนลซ่าพี่อนันต์นะครับพี่อเกนพี่ทิตินาศนะฮะมีพี่ธนัญญาก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะมีน้องบอมจอมซ่านะครับพี่อนุชานะครับพี่สมใจพี่วันวิสาพี่ประคองเจเดซี่พี่สุรศักดิ์นะครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับนะอ้าวพี่หนูริ่งมาแล้วยายออดพี่ทองอยู่นะครับนะโอ้นี่คึกคักนะครับชาวคณะของเราพี่หนูเล็กสุดใจนะครับพี่จันเพ็ญก็มาแล้วพี่กิมหลีนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยตะป๊อปมาแล้วพี่ขวัญมาแล้วนะครับนะก็อยากฟังเพลงไหนก็ทยอยเลือกเพลงเข้ามานะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่ม

เลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับตอนนี้ชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งๆๆนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-2481366จ้าน้องกวางน้อยปูเสือรออยู่ไอ้ก่อนเลิศก่อนเลิศ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ค่ะแม่หนู
1: อ๋อสวัสดีครับพี่พินพี่พินตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่นี่ฟังแม่หนูอยู่ค่ะ
1: อู้นั่นล่ะ
2: ครับจะฟังเลย
1: โอ้เหรอครับแล้ววันนี้กินอะไรบ้างครับพี่พินครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: กินใบว้าวค่ะ
1: อะไรนะครับใบไม้เหรอครับพี่
2: ไม่ใช่ใบว้าว
1: อ๋อใบว้าวโอ้ครับครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วปกตินี่เราทานข้าวเยอะไหมครับพี
2: ่ก็สองจานค่ะ
1: โอ้สองจานนะครับก็เป็นคนที่กินเก่งเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: อ้าวแล้วช่วงบ่ายแบบนี้เรามีเขาเรียกภารกิจอะไรต้องทำบ้างครับช่วงบ่าย
2: ช่วงบ่ายเลยค่ะ
1: ครับ
2: ก็ฟังเพลงหนึ่งไงคะ
1: แล้วก็ฟังยาวทั้งวันเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: โอ้ยชอบจังเลยอ่ะนะก็เป็นช่วงที่เราพักผ่อนนะพี่พินเน
2: า
1: ะครับผมเอาได้แล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: เออยังนี่คะ
1: ครับ
2: จิ๊บเซ็นอะไรนะจิ๊บเซ็นผมเขย่าชัยเชนน่ะได้เดือนไหนคะ
1: พี่เล่นเกมเดือนไหนเอางี้ดีกว่า
2: เล่นวันที่17มิถุนาค่ะ
1: มิถุนาถึง3เดือนหรือยัง
2: ยังค่ะไม่รู้
1: เอาไม่มันเราคือถ้า3เดือนแล้วเนี่ยไม่ต้องรอหน้าไมค์นะเพราะกว่าจะหน้าไมค์มันนานโทรมาหลังไมค์เลยว่าเอ๊ะ3เดือนแล้วยังไม่ได้เลยค่ะเราโทรมาตามหลังไมค์ได้เลยนะ
2: โทรมามิถุนากรกฎาคมสิงหาเลยเน
1: ี่ยก็ประมาณ3เดือนก็เดี๋ยวติดต่อหลังไมค์ได้เลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จะได้ไม่รอนานมาก
2: ครับ
1: พี่พินนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ้าวช่วงนี้นะครับก็มาลองมาทานย่ำย่ำกันนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อ่ะฟังซิงเกิลต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จ่อยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จ่อยอ้าวมาลำก่อนให้พี่จ่อยดูหน่อย

0: ขอบคุณครับพี่จอยนะครับผมนะฮะนี่คือเต้ยก่อสร้างนะครับพี่จอยโรมิดนะฮะก็เป็นงานมหานครตลอดฮิตติตลาดนะครับนะประจำเดือนมีนาคมที่ตลาดยิ่งเจริญนะจ๊ะ
1: มหานคร
2: แลนด์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.ก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการนะครับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องและก็เป็นปัจจุบันนะครับภายในวันที่30สิงหาคม2569ตามประกาศสำนักงานกสทช.นะฮะกสทช.นะครับเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสำหรับผู้นะรับใบอนุญาตนะครับประกอบกิจการโทรคมนาคมนะครับกำหนดให้ผู้ให้บริการนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จนะครับภายในกำหนดนะครับประชาชนก็สามารถดำเนินการนะครับได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดนะครับถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMS นะครับหรือว่าชาอาบทางช่องทางอื่นนะครับจากผู้ให้บริการก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้นะครับแต่ถ้าสงสัยนะครับหรือว่ากังวลนะเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลนะก็ขอให้ติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเจ้าของเครือข่ายโดยตรงนะครับการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมนะครับทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนะจ๊ะ

0: วว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร17

0: 3746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากน้องเอิร์นเดอะสตาร์นะครับนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องรักเธอนะครับนะมีแคทรัตการนะครับคนข้างเคียงนะฮะแล้วก็มีพี่กบสจีนะครับพระจันทร์หัวเราะนะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับนะพอดีเมื่อสักครู่นี้ Facebook Live หลุดไปนะครับตอนนี้กวางน้อยกำลังต่อสายอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเลือกงานจากมารีฮอนน่านะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เลือกงานละหมาดอารมณ์จ้ะ

0: ทยสุอาลีโฆษกกองทัพบกแถลงข่าวร่วมกันภายหลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกถึงกรณีเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ภาคใต้มาโดยตลอดพร้อมกำชับให้สืบสวนข้อมูลข่าวสารต่างๆที่บิดเบือนและให้รีบแก้ไขสื่อสารต่อประชาชนได้รับทราบทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดเพื่อส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งกรณีการก่อเหตุกว่า51จุดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นความเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายพื้นที่และไม่ได้มีความรุนแรงหรือเป้าประสงค์ต่อชีวิตประชาชนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่และมีความคืบหน้าพอสมควรสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ดูแลดังนั้นหลักทั่วไปของกรมน.ต้องใช้ควบคู่กับงานด้านการข่าวและปัจจุบันยังสามารถทำได้แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพต้องดูแลแผนทางยุทธวิธีของทหารตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งจะมีความเข้มข้นในการดูแลแตกต่างกันแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้มีแนวโน้มก่อกวนมากกว่าส่วนข้อกังขาการข่าวในพื้นที่มีปัญหานั้นการข่าวมีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่และการข่าวในระบบซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องการเพิ่มการข่าวในระดับเหตุการณ์เล็กๆซึ่งการทำงานของหน่วยข่าวมีลักษณะสอดประสานกันข้อมูลทางด้านการข่าวถือว่ามีประโยชน์ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าประชาคมข่าวเพราะจะเห็นการบูรณาการทางด้านการข่าวมากที่สุดและเชื่อว่าไม่น่าจะใช้ระบบการข่าวสันคลอนซึ่งเรียกว่าแยกกันทำแต่รวมกันคิดกรรมาธิการมั่นคงแห่งรัฐขยับเรียก6หน่วยงานเข้าชี้แจง27สิงหาคมนี้ถกปมความไม่สงบชายแดนใต้นายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้ง76จุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกเหตุล่วงหน้าและปัญหาชายแดนภาคใต้ก็เกิดมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา22ปีแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4จังหวัดซึ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างเช่นในช่วงวันสำคัญที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้ก่อการร้ายหยิบยกมาเป็นประเด็นก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นให้เกิดคำถามหรือสร้างกระแสผ่านสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบและวางแผนป้องกันตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการขอแสดงความห่วงใยและเห็นใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชนทุกคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งขอประณามการกระทำของผู้ก่อการร้ายใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์และตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความขัดแย้งดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการวันที่27สิงหาคมนี้กรรมการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง6หน่วยงานคือสมช.กรมน.สอบต.กรมน.ภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหวังว่าการร่วมประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการปรับปรุงการรักษาความสงบในพื้นที่ที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทางกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีธนัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮียหมีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
3: โอ้ยครบเลยพี่เหน่งเบื้องกลุ่มนะครับ
4: เอ
3: าพี่เหน่งได้พักผ่อนหรือยัง
4: ยังไม่ได้นอนเลยค่ะ
3: โอ้ยยังไม่นอนเลยเหรอครับ
4: ใช่
3: นี่เราลุยงานตั้งแต่กี่โมงครับพี่เหน่งครับวันนี
4: ้ก็ออกไปตั้งแต่ตีหนึ่งอ่ะแต่ก่อนออกไปก็ไม่ได้หลับก็อยู่ในห้องก็ฟังข่าวฟังเพลงมั่งเลยมั่งค่ะ
3: โอ้เป็นคนปกติก็คือไม่ได้แบบนอนเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เหน่งเน
4: า
3: ะ
4: เยอะอยู่แล้วเมื่อก่อนอยู่สมุทรปราการเขาให้ไปรอพอค่ะ
3: ครับครับก็คือ
4: ดวงเลยอ่ะ
3: ครับก็คือตาสว่างทั้งคืนเลยนะพี่เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวกลางวันพี่เหน่งก็ไม่นอนนะครับ
4: ไม่ได้นอนค่ะ
3: โอ้แล้วนี่ขออนุญาตถามนะครับแล้ววันหนึ่ง24 ชั่วโมงนี่เรานอนประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่เหน่งครับ
4: คือสรุปว่าถ้า3 วันนอนชั่วโมงเดียวค่ะ
3: อุ้ยถามจริง
4: จริงค่ะตั้งประมาณปี48แล้วค่ะ
3: โอ้3 วันนอนชั่วโมงเดียวแต่ร่างกายมันก็ไม่เพียไม่ง่วงใช่ไหมครับพี่
4: เป็นไม่เป็นไรแต่ถ้านอนมากๆนี่คือจะปวดหลังปวดหัวค่ะ
3: อ๋อเออนี่แปลกมากเลยนะครับนะก็เราก็เอาที่ร่างกายมันไหวเนาะพี่เหน่งเนาะ
4: ค่ะถ้าไม่ได้เดินไม่อะไรรู้สึกว่าจะหงุดหงิดอะค่ะ
3: อ๋อก็แบบหลบขยับดีกว่าเนาะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: อ้าวได้เลยครับพี่เหน่งครับวันนี้พี่เหน่งอยากฟังเพลง
4: คนที่รอคอยของแจ็คธนพลค่ะ
3: ครับผมได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่เหน่งช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ได้ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
4: ท่องได้ไหมคะท่องเองได้ไหม
3: ท่องได้เหรอเอาเลยพี่เหน่งเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห
3: ์
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: ขออนุญาตมันสลับกันนิดนึงน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ขออันนี้แล้วก็แบรนด์เลยครับพี่ต่อเลยครับ
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอกและไอ้อัยรารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยรา
3: พี่เหน่งเป๊ะวันนี้มอบชุดนี้ให้ใครดีครับพี่
4: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้เฮียหมีน้องวางหลังใหม่แล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ให้ป้าแต๋วสะพานใหม่ลุง935ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เหน่งมากเลยนะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: อีกค่ะ

0: ะ4เพลงครับลูกพี่ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรอนะมีรอที่ภูมิเรียงนะครับพี่รัชนกนะฮะรอพ่อรักนะครับน้องวินะครับคนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลนะฮะแล้วก็มีรอรักใต้ต้นกระโดนจารอยเฮนรี่นะครับก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ่งๆๆนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยแล้วนะครับนะแล้วก็ทักทายนะคุณแพทนะฮะพี่สุวิมลพี่ขวัญเรือนพี่ลำพึงนะครับเจเดซี่น้องแก้วตานะครับนะพี่ละไอนะครับน้าเมนะครับตะป๊อปมาแล้วนะครับนะอาตาเปียก็เมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับก็เข้ามาทักทายกันพี่เกศรพี่ประคองด้วยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะถึงเรื่องของการทานถั่วกันนะครับนักโภชนาการเนี่ยเขาแนะนำว่าพยายามกินถั่วให้หลากหลายเนี่ยนะครับเราจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ไปส่องในเว็บสนุก .com มานะครับก็เอามาแชร์ต่อนะครับนะเพราะว่าลูกพี่บอกมานะว่าถั่วแต่ละชนิดเนี่ยมีสารอาหารเด่นไม่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดไปนะครับผมว่าเรารู้จักกันเกือบหมดแหละนะครับเอามาเริ่มที่ถั่วเขียวนะครับนะมีโฟเลตนะครับมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะครับโอ้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลนี่แบบอร่อยนะครับทานได้เลยนะฮะถั่วแดงนะครับถั่วแดงเนี่ยมีธาตุเหล็กนะฮะแล้วก็มีใยอาหารสูงนะครับถั่วดำนะครับมีสารแอนโทไซยานินนะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาตินะครับนะแล้วก็4ถั่วลูกไก่นะครับอันนี้ก็ให้โปรตีนนะครับแล้วก็ให้ใยอาหารในปริมาณที่ดีนะครับนะแล้วก็5ถั่วเหลืองนะครับมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็มีไอโซฟลาโวนด้วยนะครับก็คือการกินถั่วหลากหลายเนี่ยนะครับนอกจากได้สารอาหารแล้วยังมีโปรตีนด้วยนะครับก็สามารถเลือกทานสลับกันได้นะครับอันนี้ดีนะครับแนะนำเลยนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ามีคุณอ้อนๆ นะครับแม่ดูชอบนะครับสายหวานนะครับนี่คือเพลงใหม่นะฮะจากแทมารินนะครับนะอ่ะนะครับให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะครับนินแทมารินนะครับฟิชเชอร์ลิงกับไพศาลคุณหนูนะครับสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองนะครับคุณพนัชกรนะครับนะแล้วก็เรียบเรียงคุณสุภการนะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: าแม่ขอมาหลายวันนะครับโอ้ล่าสุดเข้าชาร์จแล้วนะครับแม่ยังโหดเลยนะครับเข้าใหม่นี่อยู่ในฮิตที่12นะนี่มาสูงมากเลยนะครับนะอ่านเกมไม่ขาดนะครับเพชรคทาวุฒินะฮะพี่รวิภาก็บอกอุ้ยมาฟังพอดีเลยค่ะจังหวะดีนะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตีสามนะครับงานจากน้องบอสธีรพงศ์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่17นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือกูริวไตชูครับผมหรือว่าเป็นซุปเนื้อนะครับบะหมี่เนื้อแบบดั้งเดิมนะครับนะก็ขอบคุณชาร์ลอตเต้ฮิบิ.com ด้วยนะครับนะแล้วก็มีคนที่ตอบถูกโอ้วันนี้มาหลายท่านเลยนะครับมีคนที่ตอบถูกนะฮะมีตะป๊อปนะครับมีพี่หนูริงมีพี่ประคองมีพี่ขวัญ นะฮะแล้วก็พี่นิโรใหม่แล้วก็พี่ละไอนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่ากูริวไตชูนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์ม

0: พื่อนคู่สุขภาพ
1: ไอ้เทียนกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ัวจริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ก่อนหน้านี้นะครับแต่งงานกันนะนะครับจากเบียร์วรวุฒินะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวชั่วโมงหน้าครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะฮะก็เลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะครับวันนี้หลังไมค์ก็คึกคักนะฮะหรือว่ามาทาง Facebook Live นะฮะ SMS ก็ได้นะครับลูกพี่สะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคลี่ปม 5,925 รายรับข้อกัง

วนนายกอปท.ย้ำจัดการคนผิดต้องชัดคนทำงานต้องมีหลักยึดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลภารกิจด้านการปกครองท้องถิ่นติดตามความคืบหน้าการ

0: เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลและอาจมีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามมาจึงต้องการความชัดเจนว่าการดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยหลักฐานข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ส่วนใดในการประกอบการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการเพียงให้มีคนลงนามให้ครบตามจำนวนแต่ต้องการให้ทุกการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเพราะคนที่ทำหน้าที่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่ถูกต้องคนผิดต้องรับผิดตามกระบวนการแต่คนที่ทำงานตามหน้าที่ไม่ควรถูกปล่อยให้ต้องตัดสินใจอยู่บนความเสี่ยงเพียงลำพังหน้าที่ของส่วนกลางคือทำให้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเดินไปในทิศทางเดียวกันสำหรับเป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดการรายชื่อ 5,925 รายแต่คือการทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสตามผลคะแนนที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมพงศกรทนายไพศาลยื่นปปช.จี้เปิดทางกันพยานสาวเงินคดีทุจริตท้องถิ่นเผยข้อมูลจากภาคใต้และอีสานมีเหตุอันควรเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมนายไพศาลเรืองฤทธิ์คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์และนายพรชัยมรเนตรเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อปปช.ขอให้พิจารณาออกมาตรการคุ้มครองและกันบุคคลที่ถูกหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นไว้เป็นพยานเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีข้อมูลสำคัญสามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การขยายถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการโดยระบุว่าปปช.จำเป็นต้องแสดงความชัดเจนว่าจะนำอำนาจตามมาตรา131และมาตรา135มาใช้คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลอย่างไรโดยเฉพาะบุคคลที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ถึงเส้นทางการเงินผู้รับเงินผู้สั่งการและผู้บงการเพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสาวไปถึงต้นตอของขบวนการได้โดยจากข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับมีการกล่าวถึงกลุ่มนายหน้าที่ทำหน้าที่ขายโควต้าการสอบโดยอ้างว่ามีโควต้าจากผู้ใหญ่ในหน่วยราชการเช่นอธิบดีหรือบุคคลที่มีอำนาจรวมถึงนักการเมืองอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ยังจำเป็นต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรมวันนี้ไม่ได้มีแค่กระทรวงมหาดไทยแต่มีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐที่เริ่มมีการร้องเรียนว่ามีกระบวนการที่ต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า5ปีและที่มีการแก้ไขคะแนนด้านนายพงศกรกล่าวว่าหากพิจารณากระบวนการทั้งหมดสามารถแบ่งได้ทั้งผู้จ่ายเงินเพื่อให้มีการแก้ไขคะแนนในหน้าที่ทำโควต้ามาขายมีผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบและคะแนนหรือระดับสุดท้ายคือกลุ่มนักการเมืองข้าราชการระดับสูงที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือสนับสนุนขบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โดยหมีคณัตชัย

Now for Frogger.

0: แมงแซบคือแมงแซบคือแมงแซบคือแมลงสาบน้อยแมงจี้หลบแมงจี้หลบแมงจี้หลบคือแมงกุดจีมดอันนั้นงัวมดอันนั้นงัวมดอันนั้นงัวคือ
1: โอ้ล่ะอันนั้นเนี่ยมันคืออะไรยังอ่ะ
2: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได้
1: ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
2: คำใจก็ไปถามผู้เฒ่าเอาไป
1: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเน
2: า
1: ะ
2: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: นปูดนกคนปูดคือ
1: โหอู้เรื่องแมงตะแต่แล้วนกคนปูดมันโสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

0: ยะจบจบแล้วกันจบแล้วโอ้ยพอแล้วใครอยากกินเขา
1: อ่านะครับผมนี่คือแมงบ้านเฮานะฮะจากพี่เหินฟ้าหน้าเลื่อมนะครับผมแล้วก็มีสาวลัดพร้าวนะครับผมนะจากสาวมาดเมกะแดนนะจ๊ะ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
1: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับนะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับแม้วันนี้ดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเราไปส่องลูกพี่เราในเราในกรมอุตุนิดนึงนะซึ่งมาอัปเดตกันตอน12นาฬิกานะครับวันนี้นะครับ24สิงหาคมนะฮะไปดูที่ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะประมาณ 60% นะฮะแล้วก็วันนี้ร้อนสุด35องศานะครับมาอีสานครับผมมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40%นะฮะแล้วก็ร้อนสุดวันนี้33องศานะครับแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่ง 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศามาตะวันออกนะครับนะวันนี้ก็มีฝนตกประมาณ 60%

0: นะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโอ้วันนี้เยอะนะวันนี้ 60% นะครับนะระวังฝนราชการนะครับต่อพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยฝนมาปั๊บเลยนะครับดูคลึ้มรอแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้นะร้อนสุดเนี่ยประมาณ35องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่37องศานะครับแล้วก็ไปฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศาจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อ่ะสองเพลงนะครับผมวันนี้เป็น history นะครับนะเรียกว่าเป็นกำลังใจของพี่ๆทหารนะครับนะแนวหลังยังคอยนะครับพี่ดาวมยุรีนะครับมีวีรบุรุษสุดที่รักน้องการะเกดนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต

บำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่นะครับแหมเมื่อสักครู่นี้ Facebook นี่หลุดรั่วไปนะฮะแต่กวางน้อยก็เปิดห้องใหม่ด้วยความรวดเร็วนะวันนี้ชาวคณะนี่เรียกว่าเป็นนักรบแห่งแสงนะเข้ามาไวมากเลยนะครับนะเอาเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมจะมาทักทายละนะตอนนี้ไปที่หลังไมค์กันก่อนมีคุณลุง935นะอยู่วัดปากน้ำนะครับมีป้ายาสมุทรปราการพี่สายทองอุตรดิตถ์ป้าวิสามโคกนะคุณวาชลบุรีมีป้าตุ้ยตลาดไทยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับพี่หนูริงพี่ขวัญเรือนพี่จิราพรนะครับพี่อนุชานะครับนะมีเสี่ยเปียกนะครับน้องแชมป์น้องนับดาวนะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะน้ำเมย์ก็ยังอยู่นะครับพี่ทองแหลมนะครับนะแล้วก็มีคุณสรัญญานะครับมีคุณอ้อนๆ นะคุณนัทวันนะคุณปัญญาพี่สัญญาสุขผ่องนะมีพี่ชายข้างวัดนะพี่วัฒนศักดิ์นะครับนะพี่ประยงพี่ขวัญเรือนนะครับพี่มาลีเพ็งหนูก็มาแล้วพี่ฤดีนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อห้ามจนนะครับจากพี่ทรานะครับนะใครที่อยากฟังพี่ทราร้องสดๆนะครับนะกิจกรรมของเรานะครับวันอาทิตย์นี้นะครับห้ามพลาดนะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะไดนาโมมิวสิกนะจากประโพธงามขำนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เรียนเชิญชาวคณะนะฮะกิจกรรมของเรานะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะที่ห้องออดิทอเรียมนะครับชั้น6บมจ.อสมท.นะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับย้ำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะครับเวลา12นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับอู้ศิลปินเยอะมากเลยครับลูกพี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นพี่เกษมคมสันนะครับมีพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับพี่ดำรงวงทองนะครับน้องติ๊บสุรังคณานะครับน้องหลิวนะพี่โอ่งสลักจิตนะพี่ทรานะครับมีน้องแบงค์นะฮะเพลงเอกนะนุบาร็อกนะฮะแล้วก็จัสเพลงเอกนะครับมี My Eyes นะฮะมีน้องเบิร์ธเดย์นะครับ Tidal Music นะมีน้องเฟิร์นน้องแป้งร่ำนะครับมีมิวเช็คนะแล้วก็มีการทัศนาด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับนะศิลปินเต็มวงนะฮะพี่ๆดีเจก็โอ้ยมากันเต็มเขาเรียกมาเต็มเพียบเลยนะครับมาดูแลชาวคณะของเรานะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่มาสร้างความสุขนะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญด้วยนะครับนะก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็มอบนะครับนะให้กับเรียกว่าเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับอย่างมีเหตุน้ำท่วมนะครับที่ภาคเหนือใช่ไหมครับก็จะมาช่วยเหลือกันด้วยนะครับนะอ้าวคนไทยไม่ทิ้งกันนะก็มาช่วยกันนะครับแล้วก็รายได้จากสตรีมมิ่งก็มีการทำบุญด้วยนะครับนะก็ใครที่อยากจะมาร่วมสมทบทุนนะครับนะก็เรียนเชิญได้เลยนะครับตอนนี้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนะกระแสรายวันนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเลขที่บัญชีนะครับ02030454551นะครับย้ำ02030454551นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับนะมีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณนะฮะด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับแล้วก็มีอาหารหลังเวทีนะครับมีน้องแชมป์นะครับลูกชิ้นป้าศรีเอาทอดมันพี่ปูนะครับนะมีส้มตำมีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะครับนะโอ้ของกินเยอะค่อยพูดไปนะครับไปเยอะมากเลยนะฮะมีไส้กรอกยุคหินนะครับดร.ดานะฮะดร.ดาใช่ไหมฮะดร.ดานะฮะแล้วก็มีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับนะมีกุ้งเหยียดนะครับลุงกานะครับมีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับมีทองม้วนวีคลับนะมีกาแฟเชิงเขานะฮะชาตันหยงนะครับมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงรักนะครับนะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอม้านะครับมีพี่พีระนะครับดอกไม้ขนมจีนแกงไก่นะฮะคุณเชอรี่มีถั่วต้มซันต้ายีนนะครับมีเพจแม่ถักอะไรนะครับบ้าบีนมะพร้าวอ่อนนะฮะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนนะครับสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะครับมีสบู่ว่านงาช้างนะครับก็ใครที่อยากจะมาออกบูธนะฮะจำหน่ายสินค้าฟรีนะครับภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลนะครับนะจำหน่ายสินค้าแบบออกฟรีเลยนะครับนะไม่มีการเก็บค่าบูธนะฮะก็เรียนเชิญเลยนะฮะที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: โอ้ยลูกใต้บังเกิดเก่าอีหลีตัว

0: ซุปเปอร์เน็ต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอสุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับ
2: ดอกชบาสีส้มสีแดงสีแดง
1: น้องลูกตาลนะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียหมดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกเรียกวนอเข้าพบถกสถานการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือถึงการข่าวกรองที่ได้กำชับว่าต้องมีความเร็วและแม่นยำมากกว่านี้ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้คาดว่าจะเป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มและการประเมินทิศทางในการก่อเหตุในอนาคตเพื่อลดการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รัฐบาลถกความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมเชื่อพร้อมแจงพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000นายกรวีปริศ

นานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเปิดเผยก่อนการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่26สิงหาคมนี้ว่าจะมีกฎหมายสำคัญคือพ.ร.ก.เงินกู้

0: มนตรีเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งตนยังไม่ทราบแต่เป็นสิทธิ์ที่นายอภิสิทธิ์จะตั้งกระทู้ถามได้ขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คณะกรรมการจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้และส่งเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรภายในวันศุกร์บรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนซึ่งทันตามกรอบที่กำหนดไว้ทางด้านฝ่ายค้านยังไม่มีการประสานว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทราบเพียงจากข่าวนอกจากนี้นายกรวีได้กล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอพาดพิงว่าพบนัยยะสำคัญประวัติการใช้โทรศัพท์ของผู้สมัครสว.จังหวัดอ่างทองที่มีการติดต่อกับนายพระดอนปริศนานันทกุลและนายกรวีปริศนานันทกุลในช่วงวันเลือกตั้งระดับประเทศในช่วงเช้าและช่วงดึกเวลาประมาณ 23:00 นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครควรถูกยึดโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.มองว่าการตรวจสอบสามารถทำได้และพร้อมให้ตรวจสอบทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องร้องนายยิ่งชีพแต่เมื่อพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยและในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงต้องดำเนินคดีปะทะเดือดแก๊งค้ายาดับ2ยึดของกลาง 600,000 เม็ดจังหวัดเชียงใหม่ทหารปราณร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านนามะอื่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัย 3-5 คนพากันเดินลัดเลาะเข้ามาฝั่งประเทศไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงปะทะกันหลายนาทีหลังสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่พบผู้เสียชีวิต2รายถุงเป้ดัดแปลง4ใบภายในบรรจุยาบ้ารวม 600,000 เม็ดทหารปราณปลอดภัยทุกนายนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

้อนรับด้วยสำงานเพลงครับผมช่วงเย็นๆแบบนี้ 16:20 นาทีกันแล้วครับวันนี้เปิดมาด้วยลมหายใจปลายด้ามขวานครับงานจากน้องเดียวสุวรรณแว่นทองซึ่งเพลงนี้ไอพรอ่อนนุชกู้ภัยคลองตันฝากเข้ามาบอกว่ามอบเป็นพิเศษและส่งแรงใจกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานรวมไปถึงทหารชาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะต่อด้วยเพลงที่2ครับคลื่นแพรชนาและปิดท้ายด้วยยิ้มหน้ามาเข้าฝันไผ่พงศธรเพลงนี้ถูกแนะนำมาทางน้องจอกนะฮะชพงษ์เจนีอร่อยซอย59แล้วก็บอกว่าฝากมอบให้ลุง935นะให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงลุงหนวดมีนบุรีด้วยนะครับสี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยก็ดูแลจาก4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มอยากเพิ่มเติมเพลงไหนก็บอกกล่าวเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงเดินหน้าแจกของรางวัลจากทางพาวซ่ากันอยู่นะครับคุณฟังในช่วงเวลาของผมก็หลัง6โมงเย็นใครที่สะดวกมาร่วมเล่นเกมตอบคำถามสนุกสนานนะฮะมาลุ้นกันนะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลจากทางพาวซ่าส่งตรงไปถึงหน้าบ้านของคุณก็แวะมาจองสายเล่นเกมกันไว้ได้เลยนะฮะเพียงคุณก็ตอบคำถามให้ทัน15วินาทีเป็นคำถามเกี่ยวกับประเภทรุ่นน้ำมันเครื่องของพาวซ่านะฮะมี2รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพาวซ่าไฮเปอร์แม็กเร่งแรงแซงขาดและอีก1รุ่นก็คือพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสเร่งแรงแซงอึดใครที่อยากจะร่วมในเกมสนุกสนานก็โทรมาจองสายกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ก็ทักทายกันด้วยทุกช่องทางนะฮะฟังเพลงกันต่อครับเพลงนี้จากพี่หลิวอาจารยาซึ่งวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเราจะได้มาฟังแล้วก็มาชมการแสดงสดๆบนเวทีนะกับคอนเสิร์ตการกุศลกันนะครับผมมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจ

สวัสดีทางหลังไมค์ด้วยนะพี่เล็กสิงห์บุรีมาแล้วพี่สมหวังประจวบครับพี่นันท์เพชรบูรณ์พี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชพี่เน่งเบืองกลุ่มพี่เปิ้ลอ่างทองป้าวิมลคลองหลวงป้าวิสามโคกด้วยนะจ๊ะ 16:26 นาทีครับผมอย่างสายหน้าไมค์ยังรอคนฟังกันอยู่นะท่านใดอยากขอเพลงออกอากาศหน้าไมค์022481366ครับงั้นไมค์จากน้องปลายกนกพรครับแม่วันก่อนแวะมาฝากเพลงกับช่วงเฮียหมีนะเคบอก

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สวัสดีครับพี่สมหวังครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณที่โทรกลับมาด้วยนะประจวบคีรีขันธ์วันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างพี
2: ่ตกนิดหน่อยครับ
1: นิดหน่อยนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่สมหวัง
2: บุษบาครับ
1: เมนทัลนะมอบให้ใครเชิญเลยครับ
2: แม่ไม้ทุกคนผมให้แม่ไม
1: ้มีแบบให้แม่ไม้เป็นพิเศษนะ
2: แม่พิเศษพิเศษแต่ผมไม่ใช่ไม้ห้ามฟังจะหัก
1: แม่อ่ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยนะพี่สมหวัง
2: ครับ
1: จ
2: ะได้สมหวังเลย
1: จะได้สมหวังใช่ไหมมอบให้แม่ไม้เผื่อแบบแม่ไม้จะตกหลุมรัก
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้โสดอยู่หรือเปล่าพี่สมหวัง
2: โสดครับโสดอยู่คนเดียวมา10 กว่าปีแล้วคร
1: ับ โอ้เอ้าแล้วไม่เหงาเลยพี่
2: ก็ไม่เหงาหรอกเพราะว่าผมทำตัวแบบไม่เหงา
1: อืมดีแล้วเนาะมันชีวิตเราแบบก็ต้องปรับ
2: เพราะว่าไม่ใช่ครับผมไม่เอาใจใครเรื่องมัน
1: คือ
2: เราเอาใจใครทั้งหมดเลยเดี๋ยวมา
1: อืมรถสิบกว่า
2: ก็เรื่องเราไอ้เงี้ยก็คือก็อยู่ไม่ได
1: ้อืมแล้วสิบกว่าปีนี้มีสาวๆมาจีบเพิ่มเติมไหมเนี่ย
2: ผมมีนะผมมีทรัพย์สมบัติ
1: ครับ
2: แล้วทีนี้ปฏิวัติผมไม่เอาใจใครเขามาจะมากันเรื่อยเลยอายุไม่ยี่ห้าสามสิบหรือซ้ำ
1: แต่เราก็แบบไม่อยากจะแบบมีเรื่องมาต้องรับผิดชอบ
2: ไม่เพราะผมไม่ได้คิดอะไรเงี้ยเลยคือผมเนี่ยอายุจะ80แล้ว
1: อ๋อโอ้นี่แต่มีลูกหลานนะพี่สมหวัง
2: ต่อมีครับลูกผมทำงานระดับปริญญาตรีหมด
1: โอ้สบายแล้วถ้างั้นน่ะเนาะสบายแล้ว
2: ที่400 ไร่คิดดู
1: โอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะยังไงก็ครับ
2: แล้ว
1: ที
2: ่ว่ามันไม่สมหวังสักที
1: แต่พี่สมหวังก็สมหวังเรื่องอื่นไงแม่เน
2: า
1: ะ
2: กระจายกระจายผมนะกระจายแต่ว่าชีวิตมันไม่สมหวัง
1: ไม่เป็นไร
2: อยู่ไปอยู่มาไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ย
1: ไม่มีอะไรเลยหมายถึงเรื่องอะไรครับ
2: ทุกเรื่องเลยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าลูกมีอะไรก็อยู
1: ่สายรถสงสัยสัญญาณขาดแม่กำลังคุยเข้าได้เข้าเข็มเลยแม่ก็พยายามสนใจใส่ใจพี่สมหวังอยู่สายรถไปเลยทีเดียว10:33 นาทีครับในช่วงเวลาของสายชิลฮิลใจนะก็ถือได้ว่าพี่สมหวังมาฝากเพลงให้แม่ไม้ทุกคนละกันนะรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายคุณปูปูนี่บอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่ยังเป็นสาวโสดสาวซิงอยู่เลยค่ะขออนุญาตปิดวิทยุแป๊บอย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งฟังไปด้วยกันขอขอบคุณกันก่อนครับสายชิลฮิลใจยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมไม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิลฮิลใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะยังไงพี่สมหวังก็ได้ฟังเพลงตามคำปรารถนาทั้งนี้นะท่านใดอยากพูดคุยสารหมายก็โทรมาได้นะครับผม022481366คุณปาริตาถามว่าดีเจสดมากี่ปีแล้วคะไม่เหงาเหรอคะ

0: ความมือให้กับคนจริงใจหน่อยแล้ว
1: ครับบันทึกการแสดงสดครับจากพิตราสิรินทรานิยากรอยากเจอคนจริงใจซึ่งใครอยากจะเจอพิตราสิรินทรานิยากรมาร้องเพลงสดๆบนเวทีวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะครับเรียนเชิญเลยที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.ของเราเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลด้วยคุณผู้ฟังก็หน้างานเนี่ยจะมีบูธออกจัดจำหน่ายสินค้าจากเราแฟนของเรานะฮะคุณผู้ฟังของเรารวมไปถึงมีหน่วยงานต่างๆด้วยนะมาออกบูธจับจำหน่ายสินค้ามากเลยทีเดียวรวมไปถึงคอนเสิร์ตบนเวทีก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเลยไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับใครที่สะดวกก็เรียนเชิญนะบมจ.อสมท.ครับผมวันอาทิตย์นี้แล้วก็ได้เจอศิลปินครับข้างเลยนะฮะพิตราสิรินทรานิยากรก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มาขึ้นเวทีเพื่อการกุศลในครั้งนี้ด้วยในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ิพีเอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: เพลงนี้ถูกแนะนำมาจากพี่ทศพลจากรังสิตนะครับต้องขอบพระคุณด้วย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพลงนี้มอบให้พี่สมบัติจากจังหวัดกระบี่ครับความรักสีดำทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าใหม่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมอีกพรุ่งนี้เช้าถกแนวทางแก้ปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบภายหลังนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เกือบ1ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยทั้งเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากเหตุใดและจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาโดยจะได้ข้อสรุปว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยจะนำภาพรวมและความคิดเห็นจากหลายฝ่ายมาพิจารณาซึ่งน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสุชาติสั่งกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้สั่งการมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนทางพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกจังหวัดตราดพร้อมประเมินชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 45,000 คนทางนี้ขอให้ประ

0: เหนือข่าวว่ากกต.ดึงนายณัฐวุฒิวงเนียมคนที่ถูกออกจากราชการเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่12นั้นข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงโดยการแต่งตั้งนายณัฐวุฒิเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12หลังจากนั้นสำนักงานได้ทำหนังสือเมื่อ19เมษายน2562ว่านายณัฐวุฒิได้พ้นจากการเป็นข้าราชการอัยการแล้วสำนักงานจึงได้แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าทำหน้าที่แทนนายณัฐวุฒิที่สำคัญนายณัฐวุฒิมีชื่อดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12เพียง57วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่เคยได้รับเชิญจากสำนักงานให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่12ไม่เคยเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณาคดีใดๆรวมถึงไม่เคยได้รับบรรดาเอกสารใดๆจากสำนักงานดังนั้นข้อกล่าวอ้างว่านายณัฐวุฒิสามารถล่วงรู้หรือเข้าถึงข้อมูลคดีต่างๆในสำนวนการสืบสวนไต่สวนของสำนักงานจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: บูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: เข้าสู่พาเรตเพลงฮิตกันต่อเลยนะครับชั่วโมงนี้17นาฬิกากว่าอีก8นาทีแล้วคุณผู้ฟัง1สายก็รออยู่แล้วสายตรงจากบริเวณแถวๆบางพลัดกรุงเทพนี่เองสวัสดีครับพี่สอน
4: ค่ะสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ต
3: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับวันนี้แวะมาฝากเพลงอะไรครับหน้าใหม
4: ่ดอกหญ้าในปากปูนค่ะของต่ายอรทัย

0: พี่สอนจะมอบให้ใครครับ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
0: เนาะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าแต่ละคนสู้ชีวิตวันนี้ต้นสัปดาห์ด้วยวันจันทร์เนาะพี่สอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีอะไรอยากจะสู้พูดส่งกำลังใจไหม
1: ส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
0: เนาะ แล้ววันนี้พี่สอนทำงานอยู่หรือเปล่า
1: เลิกแล้วค่ะเลิกงานแล้ว
0: เลิกงานแล้วเหนื่อยไหมต้นสัปดาห์เป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยค่ะแต่สู้นะคะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยพี่ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมื้อเย็นเตรียมทำกับข้าวหรือยังหรือว่าแวะซื้อที่ไหน
1: อ๋อมีแล้วค่ะ
0: มีแล้วนะโอ้น่ารักน่ารักแหมผมถามเยอะไปเนาะ
1: ไม่เป็นไรละ
0: เดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักหน่อยนะพี่สอนนะ
1: ค่ะ
0: ครับผมขออนุญาตพูดนำนะทีละท่อนแล้วพี่สอนพูดตามผมครับโอเคขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอยะราอาห่า
1: และไอยะลาอาห่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยะลาอาห่า
0: โอ้นี่แสดงว่าฟังเป็นประจำใช่ไหมเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้แล้ววันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่สอนที่โทรมาร่วมกันแนะนำเพลงมาจัดพาเรทชุดนี้นะโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณ
1: มากเลยเป็นไงดีเกียวน
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: มากเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้าสะดวกก็โทรมาฝากเพลงได้นะพี่สอน
1: ได้ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับคุณฟังกับเวลา 17:10 นเริ่มต้นด้วยเพลงที่พี่สอนแนะนำมาเลยนะฮะจากพี่ต่ายอรทัย

รนอดทนฝ่าฟันแม้มันจะหนักหนาเท่าใดเมื่อความจนมันค้ำคอ

0: สิเพลงต่อเนื่องครับกับพาเรดเพลงฮิตชุดนี้เปิดมาด้วยดอกหญ้าในป่าปูนครับเงินจากตารทัยปริญญาใจสิริพรอำไพพงศ์ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอบ่าววีและปิดท้ายด้วยสู้ต่อไปเงินจากวงสแตม
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับช่วงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำมีชื่อเพลงว่าตรงนี้ณที่เวลางานจากดอนบูมครับขออภัยดอนบอมฟิชริงไว้กับภูมิมินนะสังกัดค่ายอิสระไปฟังกันครับ

2เพลงช้ำๆครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตอ่านเกมไม่ขาดครับงานจากเพชรกับทาวุฒิโอ้โหเข้ามาสัปดาห์แรกเลยนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ก่อนหน้านั้นจบซะเนาะงานจากพี่นุชวิลาวันนะฮะก็ถูกแนะนำมาทาง SMS ครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แมวตัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะก็ทักทายทาง SMS เพิ่มเติมมาด้วยก็ดองไว้หลายท่านเลยคุณสายทองจากอุตรดิตถ์ฝากเพลงมาเมื่อสักครู่นะครับไอ้หนุ่มชุมชนเนาะพี่เด็กโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเอ้ยสาวปากแดงครับฝากเพลงจบสาน้อยและอีกหลายข้อความมาเพิ่มเติมอ่านเกมไม่ขาดซึ่งเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามผมขอ 17:56 นกันแล้วครับทิ้งท้ายกับงานจากนักร้องหน้าเด็กนี่พี่นิโครเทริโอนะบุษบาเพลงนี้เดินทางมาจากปีพ.ศ.2542เลยทีเดียวครับกลับมาเจอกันช่วงหน้าพร้อมกับเกมนะฮะที่มาแจกของรางวัลจากทางพาวซ่าให้คนฟังได้ร่วมสนุกกัน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้เมทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่

0: ทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

0: ชัดเลยนะฮะว่าสารเดือดเลยนะคือมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือว่าย่อว่ากบส.
1: ค่ะ
0: เขาคัดมาจากผู้พิพากษาผู้ทรงคุณวุฒินะทั้งหมดเนี่ย12ท่านเป็นตัวแทนจากศาลชั้นต้น4ท่านศาลอุทธรณ์4ท่านแล้วก็ศาลฎีกา4ท่านรวมเป็น12ท่านนะวันนี้ในการประชุมเนี่ยทั้ง12ท่านเนี่ยมีมติเหมือนกันทั้ง12ท่านเลยนะครับก
1: ็
0: คือเห็นควรให้ประธานศาลฎีกาเนี่ยบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญานะโดยมีบันทึกข้อความให้เหตุและผลนะครับว่าศาลยุติธรรมเนี่ยมีภารกิจหลักและเป็นผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคม
2: ขีดเนี่ยต้องเตรียม
1: พี
0: ฮะ
1: ค
0: ่ะแต่ว่าปรากฏว่ามันเกิดสภาพในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบังคับโทษทางอาญาครับที่มีการลดโทษในชั้นบังคับโทษในคดีร้ายแรงที่มีโทษสูงบางรายมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแต่กลับได้รับการลดโทษในชั้นบังคับโทษทางอาญาหลายครั้งทำให้รับโทษสุทธิเพียงเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากโทษตามคำพิพากษาอย่างมากทำให้สังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบและกรณีการกลับมากระทำความผิดซ้ำของผู้พ้นโทษบางรายโดยโทษที่กระทำนั้นก็ความผิดร้ายแรงทั้งที่มีพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงซึ่งก็ใช้บังคับอยู่ทำให้สังคมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินรวมถึงการเป็นอยู่อย่างปกติสุขศาลยุติธรรมในฐานะผู้นำในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความมั่นคงของสังคมจึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้แก่สังคมนะก็เอาเป็นว่าศาลท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็ท่านก็จะมาหาทางที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาล
1: แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาการบังคับโทษทางอาญาและมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำที่มีประสิทธิภาพ มีการอธิบายเพิ่มค่ะว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันลงลายมือชื่อขอให้บรรจุการประชุมสืบเนื่องมาจากปรากฏทางสื่อมวลชนว่าศาลมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตแต่จำเลยถูกควบคุมตัวในระยะเวลาสั้นไม่เป็นไปตามความพิพากษาและได้รับการปล่อยตัวมาจากเรือนจำและไปทำความผิดซ้ำก็กรณีเล่าตาคือฟางเส้นสุดท้ายก่อนหน้านั้นก็ไอ้ที่คดีที่ชลบุรีใช่ไหมคะที่ในศาล
0: ครับ
1: มันก็ด้วย4ทั้งหมดเนี่ยนะคะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็มีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็จะมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วก็อธิบดีผู้พิพากษาภาค2พอมากรรมการบริหารศาลยุติธรรมก็จะมีคุณจุมพลชูวงศ์เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค1แล้วก็มาท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค2มีผู้พิพากษาศาลอุทธรคือคุณท่านสุนทรียาเหมือนพะวงแล้วก็ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์อีกขั้นหนึ่งคือคุณสุวิชาสุขเกษมพไทยอันนี้เป็น

0: กรรมการนะคะส่วนกรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา1คุณวราวุฒิท่านวราวุฒิ
1: ภวัฒน์สิน
0: ค่ะประธานศาลประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาท่านที่2ท่านอำนาจโชติชวรานนท์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกาท่านที่3ท่านสถาพรวิสาพรหมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและท่านที่4ท่านเริงศักดิ์วิริยะชัยวงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามีผู้หญิงอยู่ท่านเดียวนะฮะคณะกรรมการเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แต่ทั้ง4ท่านทั้ง12ท่าน
1: เป็นกบส.
0: ตรงกันหมดพี่วิสารต้องมีตั้งคณะกรรมการอีกแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้อะในเมื่อศาลเนี่ยจะพิพากษาติดคุกเท่าไหร่ก็ตามแต่คนที่มีอำนาจเหนือศาลก็คือราชทัณฑ์นะคะศาลให้ประหารชีวิตให้ติดคุกตลอดชีวิตแต่พอถึงราชทัณฑ์8ปีเขาปล่อยออกมาจากคุกเขาก็ทำได้แล้วศาลเนี่ยจะไปบังคับราชทัณฑ์ได้ยังไงอะคะคือจะเรียกว่ายึดอำนาจคืนจะยึดยังไง
1: ไม
0: ่เป็นเรื่องที่แบบว่ากัดกุ้มกันมานานแล้วตำรวจกว่าจะจับกว่าจะเอาขึ้นศาลได้ทนายอัยการกว่าจะไปสู้จนเอาติดคุกได
1: ้
0: สุดท้ายราชทัณฑ์ใหญ่สุดค่ะปล่อยออกจากคุกเลย8ปีจบ
1: ก็ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในส่วนของศาลท่านจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะท่านเองก็คงยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกว่าจะทำไงท่านจึงได้เสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาปรับปรุงเรื่องการบังคับโทษนะฮะซึ่งผมก็คิดง่ายๆนะว่าศาลท่านก็คงดูข้อกฎหมายว่าท่านสามารถที่จะพิพากษาแล้วก็ให้มันมีผลไปถึงขั้นตอนของการบังคับโทษเลยก็ต้องดูอำนาจของท่านว่าท่านอาจจะต้องคลิกดูว่ามันมีข้อเพราะว่าเห็นท่านงัดท่านเอามาอันหนึ่งอะเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะท่านดูความผิดที่ทำซ้ำคือความผิดที่ทำซ้ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
0: บางทีมันไม่ใช่ความผิดที่ทำซ้ำหรอกพี่ไพศาลกว่าจะจับได้ก็อายุ70ทำผิดมาตลอดชีวิตมาจับได้อายุ70
1: พอเข้าแล้วก็เข้าข่ายด้วยผู้สูงอายุ
0: ทั้งสูงอายุทั้งอายุมากทั้ง อยู่มาตลอดจน70ปีไม่ได้ทำความดีพอเข้าคุกปุ๊บยอดเยี่ยมกระเทียมดองมีความดีขึ้นมา8ปีออกมายังไม่เคยโดนจับเลยค่ะ
1: ครับฮะก็เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าศาลท่านรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากศาลท่านไม่นิ่งเฉยนะท่านไม่นิ่งเฉยท่านคือท่านขยับอย่างนี้แสดงว่าท่านเห็นแล้วว่าเออมันมีปัญหาจริงนะผมคิดว่าท่านไม่มีอำนาจโดยตรงแต่ก็เชื่อว่ามันจะมีแรงสั่นสะเทือนไปถึงส่วนที่ อยู่กลางน้ำปลายน้ำนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าคิดว่าศาลท่านเป็นการตัดสินความผิดถูกเนี่ยเป็นต้นน้ำเนี่ยกลางน้ำปลายน้ำที่จะต้องมาทั้งราชทัณฑ์กรมบังคับคดีอะไรต่างๆอย่างนี้ก็อาจจะต้องหนาวๆกันบ้างถ้าศาลถ้าเกิดขยับขึ้นมามากๆนะ
0: เหลือแค่ศาลนะพี่ไพศาลที่รู้ร้อนรู้หนาววันก่อนที่ท่านยืนที่ท่านดูท่านรัฐมนตรียุติธรรมยืนแล้วก็ราชทัณฑ์ยืนข้างๆพวกช่วยกันคุยสองคนให้สัมภาษณ์นักข่าวดูฟึดฟัดกับนักข่าวอยู่เหมือนกันนะเวลาโดนจี้
1: คือท่านก็โอเคนะมันหลักเกณฑ์มันดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาแต่สรุปแล้วก็คือว่าราชทัณฑ์ก็ทำทุกต้องทุกอย่างท่านก็ยืนยันอย่างนั้นคือจะไปบอกว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไม่ใช่เรื่องปกติแต่เพียงว่าหลักเกณฑ์มันอาจจะต้องไปยกเครื่องกันใหม่ท่านก็ว่าไปงั้นซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีการพูดในลักษณะนี้ทุกครั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าเอ๊ะทำไมโทษสูงขนาดนี้แล้วรับโทษน้อยจังเลย
0: คือถ้าเขาทำผิดป่านนี้อธิบดีราชทัณฑ์คงต้องติดคุกติดตารางไปแล้วไม่มีคดีไม่มีคดีไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาทำถูกค่ะ
1: เพราะมันไม่ได้เกิดเฉพาะเล่าป่ามันเกิดกับคดีใหญ่ๆมันเยอะคดีนักการเมืองคดีจีทูจีเกอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมเราก็เคยคุยในรายการเราว่าติดจริงๆแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยรัฐมนตรีเหลือเท่าติดจริงๆเท่าไหร่รัฐมนตรีช่วยเท่าไหร่ข้าราชการคนละเท่าไหร่มันก็รู้อยู่ตัวเลข
0: คือเขาไม่ยุ่งตรงนี้เพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากช่องว่างตรงนี้ถูกไหมคะมันไม่ใช่แค่พ่อค้ายาเสพติดเท่านั้นที่ได้ประโยชน์นักการเมืองในคดีทุจริตคอร์รัปชันข้าราชการในคดีทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นก็เลยไม่มีใครอยากจะไปแตะค่ะ
1: เอาเดี๋ยวเราก่อนจะพักกันเรามีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนนะครับคุณอัน
0: ค่ะก็เดี๋ยวนะคะมีเรื่องก
1: ็
0: คือว่าทางใช่ทางกระทรวงพลังงานและกฟผ.ค่ะได้จัดทำภาพยนตร์เรื่อง Her in Flame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงค่ะโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ร่วมกับบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทเลชั่นเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Her in Flameเธอในภาพนั้นที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดเรื่องราวความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาโดยมีภาพถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบเรื่องราวจากอดีตที่เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวในปัจจุบันโดยหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำหน้าที่กักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและบรรเทาอุทกภัยตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดอุตรดิตถ์และชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยอีกด้วยภายในงานเปิดตัวภาพยนตร์ยังมีการจัดเทศกาลภาพถ่าย Her in Frame เธอในภาพนั้นถ่ายทอดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงฉายพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ Story in Frame เรื่องราวในภาพนำเสนอภาพจากภาพยนตร์และเบื้องหลังการถ่ายทำค่ะสำหรับภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นได้จัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบให้ประชาชนภูมิภาคต่างๆรับชมฟรีเมื่อวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาค่ะ
1: ครับส่วนหลักสูตร
0: โค้งสุดท้ายหลักสูตร
1: โค้งสุดท้ายเหลือ5คนแล้วนะคุณนัน
0: ใช่ค่ะ MCO of ASEAN เนี่ยเดี๋ยวพอเรียนอ่านจบนี่น่าจะเต็มละเข้มข้นนะฮะตลอด15สัปดาห์เต็มได้ฟังอาจารย์พลฤทธิ์อาจารย์ปิติสีแสงนาดร.อภิสารวานิชแล้วดร.อัดเวลาพูดอะไรแบบน่าไปฟังต่อค่ะ
1: ไม่ว่าอัดแต่ว่าอัด
0: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นกูรูก็ทั้งนั้นเลยอ่ะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านคุ้มจริงๆไอ้ที่ว่าฟังกันเป็นแฟนมาตลอดอ่ะไปอบรมแบบมันต้องมีพิเศษสิไม่มีพิเศษได้ไงใช่ไหมคะพี่ไพศาลไม่ใช่ว่าฟังอย่างนี้แล้วคิดว่าโอเคมีลึกกว่านี้อีกค่ะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้หมดเลยนะคะมือหนึ่งกูรูด้านอาเซียนเนี่ยรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่เขาทำมากับมือรู้จริงๆเนี่ยเราเชิญมาเป็นวิทยากรเลยค่ะจะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่าอบรมเพียง 59,000 บาทนี่อาจจะเป็นสะพานสำคัญที่ทำให้ท่านมีจุดเปลี่ยนในการทำธุรกิจนะคะเปิดรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ค่ะโทรได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966694 เรียนขอพูดเพิ่มนิดหนึ่งเถอะคือเรียนดูข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้แล้วค่ะพี่ไพศาลปั๊มน้ำมันก็โดนทำร้านสะดวกซื้อก็โดนทำโรงไม้ยางพาราก็ไม่รอดบางทีอะไรถ้ามันลำบากนักนะลองมาหาความรู้ใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆในการทำธุรกิจดีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เห็นด้วยครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับนะครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิต

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: กลับมาติดตามสอบข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: ค่ะเชิญเลยครับพี่ไพศาลค่ะ
5: กกต.แถลงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันที่28สิงหาคมนี้ชี้ชะตาคดีหัวสว.เมื่อเช้าเราคุยกันเราบอกว่าเอ๊ะจะเป็นวันจันทร์ที่31หรือว่าอาจจะต้อง1 2 3 4
6: กันยาหรือเปล่า28นี่คือศุกร์นี้เลย
5: แล้วก็วันศุกร์นี้เลยนะวันนี้24ก็อีกไม่กี่วันนะฮะ
6: เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่วิสัยคะเพราะว่าถ้าช้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์ยิ่งชีพเราอักหลักฐานออกมาอีก เดี๋ยวก็จัดสัมมนาอีก
5: ครับ
6: เพราะว่าวันอาทิตย
5: ์ปล่อยครูน้อยออกมาแล้วไงปล่อยระดับครูน้อยครูพี่เลี้ยงมาแล้วเกรงว่าเดี๋ยวยังมีเวลาอีก2วันจะปล่อยชุดครูใหญ่ยุ่ง
6: ใช่เพราะว่าเขาก็จะใช้โอกาสวันเสาร์อาทิตย์ที่แบบข่าวน้อยๆใช่ไหมคะ
5: ใช่
6: นั่นแหละไม่รู้ใครวางแผนให้แต่ว่ามันโอเคเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่รู้เห็นข้อมูลอะไรพวกนี
5: ้ไม่รู้ว่าเขาไปจองโรงแรมหรือเปล่าอาจจะต้องขอคืนมาจัง
6: ถ้าเกิดว่าช้าไปจนถึงอาทิตย์หน้าโดนอีกวันอาทิตย์นี
5: ้ก็กกต.บอกว่าได้สรุปได้พิจารณาสำนวนคดีเนี้ยสาคำร้องเนี้ยเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมก็คือเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะทำให้ต้นสัปดาห์นี้กกต.ไม่มีการนัดประชุมเนื่องจากมีกกต.บางท่านติดภารกิจด้วยแต่ว่าก็ได้ตกลงประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วว่าจะให้กกต.แต่ละท่านเนี่ยได้นำประเด็นที่เจ้าของสำนวนได้รายงานข้อซักถามข้อสังเกตกกต.เกี่ยวกับสำนวนความผิดของผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งข้อกฎหมายเนี่ยให้ไปพิจารณาและเขียนมติของตัวเองก่อนที่จะมาฐานมติกันในการประชุมวันที่28สิงหาคมนี้เวลา13นาฬิกาครับท่านนี้กกต.ได้พิจารณาสำนวนรวมเนี่ย7ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วย1ข้อหาว่ากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76วรรค1หรือไม่ 2. ตัวผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2หรือไม่ 3. ผู้สมัครเองไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.ที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36หรือไม่ 4. มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้อันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่นะให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ถ้ามีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ3หรือไม่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่และ7สุดท้ายนะฮะความสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือผู้เลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่ทั้งนี้การลงมติกกต.จะเป็นการลงมติผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลครับ
6: 229คนนะคะ
5: โดยมีผู้ที่ถูกกล่าวหาในคำร้องเนี่ย229คนประกอบไปด้วยผู้ดำรงตำแหน่งสว.ชุดปัจจุบัน138คนและกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายพรรคการเมือง91คนขณะที่ในส่วนของสำนักงานกกต.โดยในคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ก็ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกกต.เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีการเห็นยืนตามมติคณะไต่สวนชุดที่26เมื่อเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งนะนายธิพรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้ตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้เฉพาะนะแยกขึ้นมาตั้งอนุชุดที่36แยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้โดยเฉพาะเมื่อวันที่25กันยายน68และหลังจากนั้นเนี่ยคณะอนุชุดที่36เนี้ยในวันที่12มีนาคม2569เมื่อต้นปีนี้เองมีมติ5-2ว่า
6: ให้ยุติเรื่อง
5: ควรให้กกต.ยุติเรื่องเนื่องจากข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาคดีวสว.ทั้งหมด229คนล้วนไม่มีมูลความผิดนะฮะแต่ว่าในส่วน229คนเนี่ย
6: คณะตลกตรงที่ว่า
5: ชุดที่26เขา
6: ชุดที่26บอกว่าผิดหมดเลย229คนฟ้องไปเลยสว138คนเครือข่ายพรรคการเมือง91คนแค่บอกกรรมการบริหารและเครือข่ายพรรคการเมืองก็รู้แล้วว่าเขาโยงว่าเกี่ยวข้องอ่ะนะฮะแต่พอมาวันที่12มีนาคมเนี่ยชุดที่ตั้งขึ้นใหม่อ่ะบอกว่าสะอาดผุดผ่องหมดเลยทั้ง229คนสักคนก็ไม่มีที่ผิดอ่ะที่ไหนสัก
5: ครับครับคือ229คนเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการชุดที่26ที่ไต่สวนนะสอบสวนแล้วเห็นว่ามีความผิดก็ต้องส่งให้นายทะเบียนต้องส่งให้นายทะเบียนวินิจฉัยนายทะเบียนเนี่ยก็คือเลขากกต.ก็คือคุณแสวงบุญมีแต่คุณแสวงเนี่ยมอบให้รองเลขาทำหน้าที่แทนปรากฏว่ารองเลขาก็คือนายคันชิตเจริญอินเนี่ยนะซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาคุณแสวงบุญมีเนี่ย เมื่อได้รับสำนวนก็ได้มีความเห็นยืนตามมติของคณะไต่สวนชุด26คือในฐานะนายทะเบียนดูแล้วโอเคเห็นควรฟ้องต่อคดีก็ต้องเป็นหน้าที่ส่งไปที่คณะกรรมการชุดใหญ่คุณอิทธิพรบุญประคอบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวเสียวก็เลยตั้งคณะอนุชุดขึ้นมา7ใหม่7คนเลย
6: ที่ขาด
5: มีทั้งหมด35เนี่ยตั้งเป็นชุดที่36แยกขึ้นมาเลือกเอาคนที่เอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้เอาคนนี้จากคณะนี้รวมไม่ได้7คนเนี่ยปรากฏว่า5ต่อ2เห็นควรให้ยกคำร้องทั้งหมด
6: ตอนที่ไปเลือกมาเขาถามก่อนหรือเปล่าคะว่าจะมีความเห็นว่ายังไง
5: ไม่ทราบที่ไม่ทราบ
6: เพราะว่าสำนวนมันมีอยู่แล้วนะฮะสมมติมาถามพี่ไพศาลว่ามาเป็นกรรมการเรื่องนี้มีความเห็นยังไงไม่แน่ใจว่าเขาถามก่อนหรือเปล่า
5: บางคนเขาบอกว่าทีแรกว่าจะเลือกมาเจ็ดเลยเอาห้าพอดีกว่าเอาสักสอง
6: ก็นี่ไงก็ที่เห็นว่าเขาเก่งอ่ะมีสักสองคนที่แบบ
5: มันเรื่องพอมีทั่
6: วอะไรเงี้ยมันดูพอโอเคอะค่ะ
5: ไปเสียงข้าง
6: มาห้าสองแต่ถ้าแบบ
5: เจ็ดสูงจะเนี่ยดู
6: แต่ถ้ามาสามสี่ก็ดูหวานเสียวไปสี่สองก็ยังไม่เอาเลยเอาห้าสี่สามก็ไม่เอาเนี่ย
5: เอาห้าสอง
6: มันหวานเสียวเอาห้าสอง
5: ครับ
6: เก่ง
5: ก็เดี๋ยวก็เขาวันที่28เขาก็จะโหวตเป็นความเป็นรายบุคคลมันก็มีโอกาสสูงนะคุณนันเป็นไปได้ว่าจะโดนบางคน
6: เอาต้องทุกคนอยู่แล้วมันน่าเกลียดไปไปซาน
5: เพราะว่าเขาจะไล่ลงมติเป็นรายบุคคลก็ต้องดูมติดูเป็นคนแบบ
6: ผลิตเขาบอกว่า
5: 200กว่าคนนี่โอ้โหแบบเหนื่อยเหมือนกันนะ
6: พวกน้ำเงินอ่อนเนี่ยจะโดนพวกน้ำเงินเข้มไม่โดนแล้วการเมืองแต่อันนี้ผลิตไม่ได้พูดแต่ที่เห็นว่าการเมืองน่าจะรอดหมด
5: ต้อง
6: โดนบ้างไม่โดนเกินไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
5: ครับพักสักครู่ครับ
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
6: พี่ไพศาลคิด

0: ว่ายิ่งชีพเขามีอะไรที่ต้องกลัวอีกบ้างไหมคะอย่างที่เขาขู่ว่าก็รายตัวมาเลยไม่ฟ้องใครก็เปิดหลักฐานคนนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เขาก็โดนไปหลายคดีแล้วก็จะเพิ่มไปมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ใช่ไหมคะเดนก็ว่าเขาเหมือนแล้วดูเหมือนเขาแรงขึ้นด้วยนะก่อนหน้านี้เขายังจะพูดแบบน้ำเสียงนุ่มๆกว่านี้อันนี้ดูเหมือนกับเขาเหมือนเพิ่มเนื้อหาอาจจะเท่าเดิมเพิ่มเติมแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คงจะคาดเดาอะไรอยู่ในใจด้วยคาดเดาซะถ้าให้ผมเดาว่าเขาคาดเดาอะไรก็เดาว่าเขาคิดว่าน่าจะหลุดทั้งหมดหรือว่าแทบจะเรียกว่าก็จะเหลือคนที่โดนจริงๆเนี่ยไม่แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีนัยยะอะไร
0: อ
1: ันนี้เป็นที่มาที่ทำให้เขาก็
0: เต็มที่เลยใช่ไหม
1: เต็มที่เลยเพราะว่าจะไปเปิดในภายหลังมันก็
0: ไม่มีประโยชน์อะไร
1: น้ำหนักมันก็คงไม่แรงเท่ากับเปิดมาแต่ตอนนี้ไปเลย
0: ค่ะดูคุณพาราดอนกับคุณกรวีเขาวิตกไหมพี่นายจันดูที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะดูเขาก็ชิวๆนะคะ
1: เขาก็คือเขาก็พยายามเขาก็พยายามนัดข้อกฎหมายนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลคือเขาอาจจะคุยโทรคุยอะไรกับใครเพราะว่าอย่างคุณกรวีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองอยู่ในอ่างทองมา20ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านใครต่อใครก็รู้จักหมดเพราะเขาจะคุยอะไรใครมันเป็นเรื่องไม่ประหลาดแต่เขาสงสัยก็คือว่า
0: แต่เอาข้อมูลไป
1: ได้ไงคุณยิ่งชีพเนี่ยไปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนั้นได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันเป็นผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ใช่อะไรแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังต้องในบางเรื่องบางอะไรก็ยังต้องดูเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะถ้าอยู่ในสำนวนเนี่ยบางเรื่องอย่างต่างบางเรื่องก็อาจจะเปิดเผยไม่ได
0: ้อันนี้เขาคงจะเอามาจากสำนวนใช่ไหมคะมันถึงได้มีขนาดนั้นนะคะ
1: ก็จู่ๆไปเมคอะไรมาว่ามีใครโทรมาอะไรเงี้ยคงมันเกินจินตนาการมันก็คงจะมีอะไรอยู่แต่ว่ามันจะเป็นหลักฐานที่จะไปผูกมัดได้มากน้อยแค่ไหนในทางสำนวนของคำร้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาไปขนาดไหนถึงขั้นไปคือรู้แต่ว่ามันมีการโทรคุยกันแต่ว่ามันมีเนื้อความไหมอะไรไหมนี่เราไม่ทราบนะก็คืออันนี้ผมว่าเป็นเรื่องนั่นน่ะเป็นเรื่องที่แบบในขณะนี้มันทางฝ่ายสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายท่านเนี่ยเขาคงจะรอเรื่องข้อกฎหมายให้มันจบซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาคงจะมีทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็การชี้จงชี้แจงอะไรตามมาเยอะแต่ว่าถ้าเรื่องข้อกฎหมายถ้าเขาหลุดหมดอย่างเงี้ยนะเขาก็ดูจะต้องได้เขาก็ดูจะเป็นต่อในเรื่องพอทุกกระบวนการมันจบอยู่แล้วกรกตไม่รับคำร้องแล้วคุณจะทำอะไรยังไงเขาก็คงจะสู้คราวนี้ถ้ายังแฉยังเปิดอะไรอยู่เขาก็ใช้เรื่องข้อกฎหมายเต็มที่ทางยิงถ้าไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะที่เป็นสสอย่างคุณยิ่งชีพเดินน่าจะหนัก
0: อุ้ยสสพูดได้ก็พูดได้เฉพาะในสภาค่ะออกไปตั้งโต๊ะแถลงข้างหน้าก็โดนหมดอะค่ะไม่เชื่อไปถามโลมดู
1: ก็ผลิตก็น่าจะโดนไปหลายคดีแล้วกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตก็น่าจะโดน
0: ถึงอยู่ในสภาแต่ไม่ได้พูดในที่ประชุมออกมายืนแถลง
1: ข้าง
0: หน้าย
1: ืนแถลงบนโพเดียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยถ้าฟังอาจารย์ปณิธานมาฟังบรรดานักวิชาการเนี่ยรู้สึกน่าตระหนกตกใจถึงความด้อยประสิทธิภาพของการจัดการของระบบรัฐของเราก็แล้วกันแต่คนที่เป็นฝ่ายการเมืองแล้วพูดได้ทำให้เรารู้สึกว่าวัดน่ากลัวมากก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณศิริศักดิ์ ดวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะพูดเมื่อเช้าบอกว่าเหตุการณ์เบ็ดเสร็จจนถึงคืนวันอาทิตย์เนี่ย75จุดนะคะพี่ไพศาลยังไม่ได้หารือกับนายกหรอกไอ้ตอนให้สัมภาษณ์ตอนเช้า เลขาสภาความมั่นคงแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ก็เขาก็แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปพบที่ทำเนียบกันหมดแล้วล่ะก็ได้มีการหารือกันหมดแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราน่าเป็นห่วงต้องยอมรับความจริงเรื่องของการข่าวทราบว่าเราก็รู้ล่วงหน้าในเรื่องการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต่อไปต้องมาดูว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าผู้ก่อการร้ายครั้งนี้เป็นใครมาดูว่าการเตรียมความพร้อมของเราต้องรัดกุมขึ้นในทุกจุดข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่รู้ว่าปฏิบัติการเมื่อไหร่ยังคาดการไม่ดีพอบางครั้งการปฏิบัติการอย่างนี้มันก็กระจายไปไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมานั่งดูกันแต่พออาจารย์ปณิธานวัฒนายกรให้สัมภาษณ์นะคะอาจารย์ปณิธานที่ไปให้สัมภาษณ์กับเพจหมาเฝ้าบ้านนะคะพี่ไพศาลก็มันอาจารย์ใช้คำว่า22ปี23ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่คิดนะคะว่ามาวันนี้เนี่ยเวลาที่ไปเจรจากับกลุ่มพวกเนี้ยเขาจะตั้งโต๊ะเลยว่ามีการแบ่งแยกดินแดนเจรจาเพื่อขอแบ่งแยกดินแดนย้อนกลับไปไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง22ปี23ปีที่ผ่านมาหลายคนไม่นึกว่าเราจะมาถึงวันนี้นะครับที่บนโต๊ะเจรจามีการปักธงชัดเจนว่าจะแบ่งแยกดินแดนสถานการณ์ไฟใต้ระอุเดือดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธที่ฉวยโอกาสย้อนสอนรัฐแบบอุกอาจแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลอาจกำลังสูญเสียการกลุ่มสภาพในพื้นที่และถึงเวลาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อรับมือวิกฤตที่ซับซ้อนกว่าเดิมค่ะแม้จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่กลับประเมินสถานการณ์ที่ต่ำไปปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความพร้อมการข่าวที่แม่นยำไม่ใช่การข่าวของฝ่ายเรานะคะพี่ไพศาลการข่าวของฝ่ายตรงข้ามที่แม่นยำและศักยภาพใหม่ของกลุ่มติดอาวุธที่สามารถบุกโจมตีเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์และสถานที่ราชการเพื่อหักหน้าฝ่ายความมั่นคงได้อย่างเป็นเสร็จประเด็นนี้เป็นการสวนกลับย้อนสอนกองกำลังของรัฐเขาบอกให้เห็นถึงศักยภาพใหม่ของกองกำลังติดอาวุธเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์ปณิธานบอกว่าเขามีชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจและหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลที่สุดจากเหตุการณ์นี้คือข้อสงสัยเรื่องข้อมูลความลับของราชการที่อาจรั่วไหลไปถึงมือผู้ก่อเหตุการที่กลุ่มติดอาวุธสามารถเคลื่อนที่ก่อเหตุได้หลายจุดโดยไม่เผชิญหน้ากับด่านตรวจเลยทำให้เกิดข้อกังขาเรื่องหนอนบ่อนไส้ซึ่งแม่ทัพภาคสี่ออกมายอมรับไกลๆผ่านสื่อว่าอาจมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปปัวพันกับธุรกิจมืดและขบวนการผิดกฎหมายปัญหานี้จึงสร้างความซับซ้อนและทำลายความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อย่างรุนแรงอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรบอกว่าจังหวะการวิ่งเนี่ยไม่เจอด่านก็แสดงว่ามีข้อมูลวงในนะครับว่าด่านจะอยู่ตรงไหนมีการพูดกันแล้วนะครับว่าความลับทางฝ่ายเรารั่วไหลหรือไม่มีหนอนบ่อนไส้หรือไม
1: ่ก็วันนี้นายกก็ทั้งเรียกประชุมสภาความมั่นคงนะแล้วก็อาจารย์วันนอก็เข้าหาลือเห็นว่าคุยนายกยาวอยู่เป็นชั่วโมงอยู่คุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.เนี่ยบอกการประชุมวันนี้ซึ่งนายกเป็นประธานมีการประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้กองทัพภาค4ก็ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจและพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มาก่อเหตุส่วนจะมีการอุดช่องโหว่ไม่ให้มีการก่อเหตุได้อย่างไรบ้างนั้นคุณชัดชัยบอกว่าทราบมาว่าขณะนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ากำลังควบคุมและดูแลสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่มีเหตุความไม่สงบแล้วและมีการวางเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นหลักเพราะเรื่องดังกล่าวกระทบกับประชาชนโดยตรง ทางร้านค้าที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยครั้งเกิดจากปัจจัยอะไรคุณชัดชัยบอกว่าโดยพื้นฐานเหตุดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดการก่อความไม่สงบหลายจุดมาแล้วหลายครั้งปีนี้เกิดมาแล้ว2ครั้งซึ่งอาจจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือคนในพื้นที่ที่จะแสดงการตอบโต้หรือแสดงสัญลักษณ์ต่อภาครัฐที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงของรัฐส่วนเรื่องจำนวนเหตุการณ์ต้องแยกแยะไปดูไม่ใช่ว่าวางเผากล่องหนึ่งกล่องจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์จึงต้องประเมินเหตุการณ์ตรงนั้นว่าหนักเบาอย่างไรจึงจะนับเป็นจำนวนหากจะนับว่าเผายางรถยนต์หนึ่งเส้นเป็นหนึ่งเหตุการณ์คงจะละเอียดมากเกินไปผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีการก่อเหตุในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาช่วงปลายเดือนนี้คุณจักรชัยย้ำว่าไม่กังวลมีความพร้อมที่จะดูแลประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทราบว่าผู้บัญชาการฐานบกของทัพภาคที่4ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ส่วนเป้าประสงค์ในการก่อเหตุเป็นการปลุกปั่นหรือไม่คุณจักรชัยบอกว่าหากสังเกตว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงทรัพย์สินเสียหายหากนับจำนวนจะมีที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ15แห่งส่วนเหตุที่เหลือเป็นการวางเพลิงจึงต้องเป็นเรื่องที่ไปดูต่อว่าใครทำอะไรอย่างไรและเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายกองทัพภาค4กำลังดำเนินการอยู่ด้วยเมื่อถามว่ามีการประสานชายแดนไทยมาเลเซียให้สกัดผู้ก่อเหตุที่อาจหลบหนีออกนอกชายแดนหรือไม่เลขาสมช.บอกว่าขณะที่ทราบว่าทางการมาเลเซียเข้มข้นในการควบคุมคนเข้าออกปิดท่าข้ามที่เป็นช่องทางธรรมชาติจึงเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นคนข้างในข้างในประเทศของเราส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเป็นกลุ่มเยาวชนของ BRN ใหม่นั้นคุณจัดชัยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผสมผสานกันคงมีการไปดูกลุ่ม BRN คงไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มภัยแทรกซ้อนมาเกี่ยวข้องโดยสังเกตได้จากการวางเพลิงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นจุดที่ต้องสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละแห่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำอีกว่านายกได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักมีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นรูปธรรมโดยเร็วมากที่สุดอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์คุณจักรชัยบางช่วงวันนี้นะ
0: ถามที่เรียนถามพี่ไพศาลนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ไพศาลคิดว่ามีอะไรที่มันทำให้มันแย่ลงมาถึงจุดนี้ได้อะค่ะ
1: ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั่วไปนะก็คือเขาก็ยังไม่ยืนอยู่ข้างฝั่งเจ้าหน้าที่ไม่เป็นหูเป็นตาให้ไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างๆปฏิบัติการคนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่รอดหูรอดตาของชาวบ้านทั่วไปหรอกอาจจะการข่าวทำให้รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่แต่ไม่ควรจะรอดหูรอดตาจากชาวบ้านร้านตลาดใช่ไหมแล้วมันมากันทีปฏิบัติการแต่ละจุดเนี่ยไม่ใช
0: ่
1: ช่วงเวลาไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ว่าจู่ๆมันมาแบบสองสามนาทีมันอยู่ไปสิบนาทีร้านสะดวกซื้อเนี่ยแต่ว่าอยู่กันยาวนานขนาดนั้นก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รุดมาในที่เกิดเหตุยังได้อย่างนี้ก็แสดงว่าจนถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าทางการหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทางประชาชนทั่วไปเลย
0: ที่อาจารย์ปฏิทานตั้งข้อสังเกตว่าสามารถรอดด่านมาได้ทั้งหมดมีหนอนบั่นไส้หรือเปล่าเนี่ยพี่วิสารคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรอดทุกด่านตรวจมาปฏิบัติการได้ทั้งหมด70จุด
1: ที่เราก็ไม่รู้นะว่าในรายละเอียดของพื้นที่เนี่ยมันยังไงแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดยุบยับไปหมดมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวไงมันมีเรื่องของการค้ายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย
0: บุหรี่เถื่อน
1: อิทธิพลท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นอะไรสารพัด อีกเป้าหมายก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เยอะด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันยังไงมันเกี่ยวกับอะไรยังไงกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณดัง

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยต่อครับคือในบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะสู้กันเฉพาะเรื่องสงครามข่าวสารอย่างเดียวไม่ได้คือสถานการณ์ในพื้นที่คนในพื้นที่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดความไว้วางใจและความเข้าใจเราจะคิดว่าเราชี้แจงเพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยยังไงก็ยังยืนหยัดอยู่กับแนวทางของรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยมันด้วยแนวทางภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องรองเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าการชี้แจงหรือว่าการทำอะไรยังไงเนี่ยมันต้องเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้กับคนใน3จังหวัดภาคใต้นะอย่างเช่นเอาเรื่องว่าลูกหลานเขาถูกยิงจากคอเนี่ยซึ่งในชั้นเนี่ยมันก็ล่ำลือกันไปจนกระทั่งผมว่ามันจุดกระแสอะไรต่างๆขึ้นมาอยู่พอสมควรนะแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะเผยอาจจะเชื่อมโยงกับปฏิบัติการอะไรที่พูดเต็มไปหมดนะ
3: คือวันนี้เนี่ยคำพูดที่ดูมีน้ำหนักที่สุดคือแน่นอนว่าคนเจ็บแน่นอนว่าผีชายคนที่โดนยิงวัยรุ่นที่โดนยิงอ่ะซึ่งพูดภาษาไทยตะกุกตะกักมากเลยนะฮะเขาก็พูดว่าน้องเขาบอกว่าถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะที่ในสารแต่ว่าคนที่พูดชัดเจนที่สุดคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลดาราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นหมอศัลยกรรมเป็นศัลยแพทย์คือหมอที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่าตัดกันทุกวันเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวปืนเดี๋ยวอะไรผ่าตัดเก่งเพราะนั้นจะชำนาญพวกนี้มากที่สุดหมอบอกว่าวิถีกระสุนมันอยู่ตรงสะดือแล้วมันไปออกข้างหลังและมันเป็นแนว30องศาเสยขึ้น30องศามันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนหรอกที่ยิงปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์ในเวลายิงก็ยิงออกมาเป็นชุดด้วยแล้วถ้ายิงเป็นลูกห่างกันเป็นร้อยเมตรและแม่นซึ่งยากมากฮอนี่มันสั่นใช่ไหมพี่เดชาคะเสียงก็ดังแบบนั้น
2: อ
3: ่ะมันสั่นลมตีเราเคยขึ้นเราก็รู้แต่หมอเนี่ยโอเคไอ้นี่มันคือความรู้ที่แต่ละคนก็ไปหาเอาได้แต่หมอเนี่ยเป็นคนบอกเองว่ากระสุนที่เข้าที่สะดือเนี่ยมันเป็นมุมเสยเข้าไป30องศามันยิงมาจากข้างล่างมันไม่ได้ยิงจากข้างบนมันควรจะจบไหมคะ
2: คือในขณะนี้ผมเห็นมันมีเพจอะไรต่าง
3: ๆมิเตอรี่อะไรต่อมีอะไร
2: ที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ออกมาช่วงไทยกัมพูชาอะไรต่างๆก็ออกมาเยอะคือไปสรุปว่าอาจจะเป็นเด็กหนุ่มเด็กวัยรุ่นคนนี้ทำปืนลั่นโดนตัวเองผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยมันก็สามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากเลยนะเพราะว่าถ้าปืนลั่นโดนตัวเองเนี่ยให้พิสูจน์หลักฐานไปดูเนี่ยมันจะมีรอยเขม่าอยู่เพราะว่ามันเป็นการยิงในระยะประชิดอย่างเงี้ยนะตามร่างกายเนี่ยบริเวณแผลที่มีเนี่ยนะมันต้องมีเขม่าแต่ถ้าไม่มีเขม่าเนี่ยแสดงว่าต้องยิงจากระยะไกลคราวนี้ยิงจากระยะไกลเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยในขณะนี้ก็น่าจะพอประเมินได้แล้วว่าเป็นอาวุธปืนขนาดไหนเพราะดูจากบาดแผลนะซึ่งหมอก็ยืนยันแล้วว่ามันถ้าพูดถึงว่าเป็นปืนที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแผลไม่ใช่อย่างเงี้ยมันอุกชะกันกว่านี้มาก
3: แล้วถ้ายิงทีละนัดจากคอ
2: ไม่ใช่ปืนที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
3: แล้วถ้ายิงจากคอเนี่ยมันจะเป็นชุดที่แม่ทัพพูดบอกอ่ะถ้ายิงจากคอยิงมาเป็นชุดเนี่ยไอ้ตรงนั้นโดนหมดค่ะไม่ใช่เด็กหนุ่มคนนี้โดนคนเดียวหรอก
2: ครับ
3: ค่ะ
2: แต่ผมคิดว่าอย่างเนี้ยเราอย่าไปเพิ่งด่วนสรุปเอาพยานหลักฐานเข้าว่าแล้วก็ให้มันมีการยืนยันอย่างเป็นวิทยาศาสตร
3: ์ก็ดี
2: นะว่าเอานิติวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วอธิบายไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละ
3: คือเอาหมอมานั่งแถลงดีว่าก็มากแล้ว
2: ก็ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องละแต่ว่าที่สำคัญเลยคือไปสรุปว่าเป็นเรื่องที่ทำกระสุนลั่นโดนตัวเอง
3: อันนั้นฝ่ายราชการไม่ได้เป็นคนพูด
2: มันมีกระแสนี้ออกมาเนี่ย
3: พวกเพจต่างๆที่เขาเป็นผู้ชำนาญการเรื่องปืนผู้ชำนาญการเรื่องปืนเพจแรนด์มิลิเทอรี่แอร์ฟอร์สอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละเป็นคนที่พูดสำหรับทางราชการดิฉันเชื่อหมอพูดมันน่าจะจบที่หมอ
2: นะหมอก็ยังไม่กล้าฟันธงอะไรไปนะก็เอาพิสูจน์หลักฐานมา
3: และพี่ประสานดิฉันจะอ่านจากไทยรัฐให้ฟังนะคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้เขียนถึงเหตุการณ์นี้ว่านายมะต่อเฮดอลพี่ชายที่เฝ้าอาการน้องชายคือนายซอและดอลอายุ21ปีผู้บาดเจ็บจากเหตุถูกยิงเข้าที่ท้องและอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์เล่าเหตุการณ์ว่าพวกตนไปตั้งแคมป์ที่รังมดแดงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีขากลับมานั่งร่วมวงกินข้าวที่ตลาดตุสงยอตอน2ทุ่มจากนั้นแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นเขาก็แบบรีบกลับบ้านพอถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วปล่อยไปเจ้าหน้าที่เรียกตรวจก่อนแล้วนะคะพี่ไพศาลแล้วก็ปล่อยไปเมื่อถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุการก่อการร้ายวันนี้ก็จับประเด็นตรงนี้ค่ะว่าตอน2ทุ่มแยกย้ายกลับบ้านถึงด่านเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและปล่อยไปแสดงว่าถ้าตรวจแล้วต้องไม่มีอาวุธถึงได้ปล่อยถ้าตรวจจริงจังอ่ะถ้ามีอาวุธเนี่ยต้องเจอถูกไหมฮะอันนี้ไม่มีอาวุธหรือไม่เจอก็ไม่แน่ใจอ่ะพอตำรวจปล่อยปุ๊บพอมาถึงหน้าอบต.ช้างเผือกได้พบเหตุก่อการร้ายน้องชายก็รีบเลี้ยวรถเข้าซอยจู่ๆมีเฮลิคอปเตอร์บินตามรถจักรยานยนต์ของน้องเข้ามาในซอยค่ะพี่เพ็ญสารเราเขาไม่รู้ว่าซอยเล็กซอยใหญ่ขนาดไหนฮอบินตามเข้าซอยนะฮะแล้วก็พอถึงทางโค้งคนในฮอก็ใช้ปืนยิงใส่โดยรอบแต่ไม่โดนน้องขี่รถขึ้นเนินฮอก็บินไปดักหน้าน้องตกใจจอดรถและยกมือขึ้นเหนือหอเหนือศีรษะคนในฮอเลยใช้ปืนยิงใส่กระสุนถูกน้องได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุน้องชายและเพื่อน4คนขี่จักรยานยนต์3คันพากันไปโรงพยาบาลจะแนะพร้อมโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าถูกยิง
2: อันนี้อาการ
3: เป็นซอยเรียนอ่านจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ค่ะ
2: ห
3: นีเข้าซอยและเฮลิคอปเตอร์ก็บินตามรถเข้าไปในซอยค่ะ
2: ก็ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เขาอยู่ว่ามันมีปฏิบัติการใช้ฮอใช้อะไรรู้สึกจะบอกว่ายืนยันว่ามีเป็นฮอตรวจการนะ
3: แต่
2: มีฮอมีโดรนอะไรต่าง
3: ๆแต่ไม่ได้อาวุธขึ้นไป
2: แต่ลองผบ.กรมน.ส่วนหน้าเป็นทหารยศพันเอกยืนยันว่าปกติปฏิบัติการแบบนี้จะไม่ให้นำอาวุธประจำกายขึ้นไป
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเขาบอกว่ายิงจากฮอถ้าไม่ใช่อาจจะยิงด้วยอาวุธจากชนิดอื่นที่ไม่ใช่อาวุธประจำฮอซึ่งเป็นอาวุธเป็นชิ้นเป็นปืนกลไปมาไอ้ทางทหารนี่เขาบอกว่าปฏิบัติขึ้นไปอย่างนี้เขาเป็นแค่ไปตรวจการเป็นหูเป็นตาเฉยๆไม่ได้ติดอาวุธไป
3: ครับ
2: คือเราต้องเอาเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างๆออกมาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ให้มันมีพยานหลักฐานที่มันสามารถไปหักล้างหรือไปถ่วงในกระแสที่มันมีการเคลื่อนไหวกันต่างๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยข่าวลือมันก็จะสะพัดไปนะเพราะว่าสถานการณ์บางทีโอ้โหมันข่าวมันออกมาเนี่ยจากปากนึงแล้วมันไปกันเสียหายอ่ะ มันเป็นเรื่องที่ต้องฉับไวแล้วผมคิดว่าต้องเน้นที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่มากกว่าคนในภาพรวมนะผมคิดว่าคนในภาพรวมเนี่ยโอเคก็อย่างเท่าไหร่เพราะเขาอยู่ห่างไกลปัญหายังไงก็เผื่อใจให้กับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะ
3: เรียกว่างานสำคัญที่สุดคือคุยกับสสในพื้นที่ให้รู้เรื่องก่อนเถอะทำความเข้าใจกับสสในพื้นที่ก็น่าจะสำคัญนะคะยังไม่แน่ใจเลยการทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศประชาชนในพื้นที่กับการทำความเข้าใจกับสสในอันไหนยากกว่ากันคะ
2: ก็วันนี้อาจารย์วันนองมาคุยท่านนายกผมว่าเรื่องหนึ่งก็คงอยู่เรื่องเนี้ยคุณกมลศักดิ์คุณอะไรต่างๆนะ
3: เห็นไปเยี่ยม
2: ท่านนายกใช่ก็ต้องไปคุยกันเคลียร์กันนั่น
3: จะทำยังไงอ่ะให้สสกับทหารเนี่ยร่วมมือกันทำงานได้ไหมถ้าสสในพื้นที่ไปทางหนึ่งทหารไปทางหนึ่งใช่ไหมยากค่ะ
2: เห็นด้วย
3: ยากมากๆ
2: เห็นด้วย
3: นะคะแล้วโอเคพักกันก่อนนะคะ
2: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับดันครับ
3: ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: มีเรื่องสรุปคุณโสพลซาลัมเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปปรรุ่นที่30ที่เขาใส
3: ่ปปร
2: ใส่เบรเซอร์สีเขียวๆใช่ไหมโดยบอกว่าตนก็ทราบเรื่องที่มีการกล่าวหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเรื่องนี้ตนเคยให้ชี้แจงไปแล้วที่สภาเพราะเคยปรากฏข่าวมาแล้ววันนี้พอเป็นกระแสข่าวออกมาในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อตัวเลขาสถาบันพระปกเกล้าและเป็นการรักษาภาพพจน์ของสถาบันแล้วบอกว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ตนเองเนี่ยส่วนตัวและรับไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ได้แจ้งกับเลขาสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วว่าต้องเตรียมเคลียร์ตัวเองส่วนกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็จะตั้งบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือถามว่ามีการประชุมก่อนหน้านี้เลขาสถาบันพระปกเกล้าชี้แจงอย่างไรคุณโสภณบอกว่าตนให้ชี้แจงในที่ประชุมสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเลขาก็ชี้แจงด้วยวาจาเรื่องนี้เกิดจากความเข้าใจผิดและมีเอกสารถอนฟ้องมาแสดงตนได้ดูเอกสารแล้วก็รับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เห็นว่าเป็นการชี้แจงฝ่ายเดียวเมื่อถามว่าการชี้แจงของเลขายังไม่ชัดเจนใช่หรือไม่ถึงต้องตั้งกรรมการสอบเรื่องบุกปราบภายหลังการชี้แจงคุณโสภณบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนเห็นในสื่อและมีคนส่งข้อมูลให้ตนดูในฐานะประธานก็ไม่นิ่งนอนใจแต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมตนจึงบอกว่า เมื่อมีสื่อนำเสนอเป็นข่าว

0: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิก็คือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านที่ถูกพูดถึงนี่แหละได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีกล่าวอ้างถึงการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่เคยรับเงินจากใครดังนั้นจึงไม่เคยคืนหรือให้เงินเพื่อให้ถอนแจ้งความผมจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผมและวงตระกูลจากกรณีที่มีการกล่าวหาและใส่ร้ายผมว่าเรียกรับเงินเพื่อเข้าเรียนในสถาบันผมอยากให้ทุกท่านพิจารณาว่าข่าวและข้อความดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่บนเอกสารเพียง2ฉบับจากบุคคลคนเดียวกันฉบับแรกคือการแจ้งความและฉบับที่2คือการถอนแจ้งความค่ะเป็นคนคนเดียวกันไปแจ้งความและคนคนเดียวไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่าผมคืนเงินซึ่งทั้ง2ฉบับเป็นเพียงการกล่าวอ้างเลื่อนลอยโดยไร้พยานหรือหลักฐานถึงแม้จะรับทราบว่าเป็นขบวนการที่พยายามให้ผมพ้นตำแหน่งหากผมหวั่นไหวกับวิธีการกลั่นแกล้งเช่นนี้วันนี้อาจเป็นเรื่องนี้แต่อาทิตย์หน้าก็อาจไปแจ้งความเรื่องใหม่แล้วนำออกมาเผยแพร่เพื่อใส่ร้ายผมอีกโดยไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยผมขอแสดงจุดยืนที่จะไม่ยอมให้วิธีการสกปรกโดยใช้ข้อกล่าวหาที่ปราศจากความจริงมารบกวนการทำงานโดยเชื่อมั่นว่าความสุจริตจะเป็นเกราะกำบังและความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผลครับการกล่าวหาเกิดขึ้นจากเอกสารเพียง2ฉบับจากบุคคลคนเดียวฉบับแรกไปแจ้งความและฉบับแรกก็ไปถอนแจ้งความโดยอ้างว่ามีการคืนเงินแล้วผมยืนยันไม่เคยรับเงินจากใครและไม่เคยคืนหรือให้เงินใครเพื่อถอนแจ้งความถ้าจบเรื่องนี้คงจะมีเรื่องอื่นอีกพี่ในศาลเคยได้รู้จักดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิไหมคะท่านเป็นประธานบอร์ดอสมทด้วย
1: ไม่น่าจะรู้จักกัน
0: ยังเป็นประธานบอร์ดอสมทอยู่ไหมฮะ
1: ไม่แน่ใจ
0: เพราะว่าเป็นเมื่อปีที่แล้ว4กันยาเมื่อ4กันยา
1: ก็แสดงว่าทางสำนักนายกทางรัฐมนตรีเสนอมาใช่ไหมประธานส่วนใหญ่แล้ว
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่งตั้งเข้ามา
0: สำเร็จการศึกษาระดับสูงจากสถาบันจบปริญญาตรีเนี่ยวิศวะเคมีจุฬาค่ะแล้วก็จบปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์จาก Imperial College London ด้วยทุน Marie Curie Fellowship ของสภาพยุโรปและได้รับประกาศนียบัตรด้านกฎหมายสัญญาจาก Harvard Law School จาก Harvard ค่ะเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรียนเคยได้ไปทำงานนี่แหละไปที่คุณชูไปหาคุณชวนหลีกภัยที่ตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาตอนที่เปิดเนี่ยค่ะอาคารรัฐสภาใหม่ๆเลยพบดร.อิสระเรียนไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเลขาท่านชวนหรือเปล่าในตอนนั้นก็คือเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ทำงานให้คุณชวนแล้วก็ยังได้ยินท่านพูดเลยท่านชวนเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นคนที่ดูเรื่องของวาระในการเอาเข้าที่ประชุมด้วยต้องเป็นคนมือสะอาดเพราะว่าการเลื่อนอะไรขึ้นหรือลงนิดเดียวเนี่ยมันมีส่วนได้เสียสูงแค่เอาบางวาระให้มันเข้าช้าหน่อยอ่ะเขาก็ได้เสียกันแล้วค่ะพี่ไพศาลแล้วก็มีคนถามว่ามีคนพยายามที่จะให้มีส่วนได้เสียไหมก็มีค่ะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อม

0: ื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบนาฬิกาสิบนาทีเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันครับ
2: ค่ะ
1: เอ๊ะผมเห็นเนี่ยผมมติชนเข้าไปเอามุมมองของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะเป็นอาจารย์อยู่ที่รูสมีแลนี่อาจารย์เอกรินต่วนศรีใช่ไหมได้โพสต์ใน Facebook พูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาจารย์เอกรินบอกว่าผู้ที่ติดตามและห่วงใยสถานการณ์เนี่ยย่อมมีคำอธิบายความเชื่อความเข้าใจต่อความรุนแรงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ข้อมูลและฐานคิดของแต่ละคนแต่หากลองรวบยอดคำอธิบายที่ใช้กันมาตลอดกว่า2ทศวรรษจะเห็นว่ามีกรอบสำคัญอยู่ไม่กี่ชุดและหลายกรอบก็ซ้อนทับกันอยู่ปัญหาของชายแดนใต้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีความรู้ตรงกันข้ามตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีทั้งงานวิจัยงานวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวนมากจนแทบจะเรียกได้ว่าเรารู้จักปัญหานี้ในรายละเอียดแทบทุกมุมคำถามที่สำคัญกว่าจึงไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแต่คือความรู้แบบใดมีอำนาจมากพอที่จะกำหนดนโยบายใครเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือคำอธิบายที่รัฐยอมรับและความรู้แบบใดถูกกันออกจากวงการตัดสินใจหรือถูกทำให้พูดได้ยากในพื้นที่สาธารณะและมีความปลอดภัยต่อมีแสดงความเห็นต่อผู้แสดงความเห็นผมคิดว่าหากจะทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างเป็นระบบอย่างน้อยมี3ชุดคำอธิบายที่สำคัญและมี3อย่างที่ควรเลิกคิดไปได้แล้ว 1. ความขัดแย้งทางการเมืองและ BRN กรอบแรกมองว่า BRN เป็นตัวแสดงสำคัญของความรุนแรงมีทั้งโครงสร้างเครือข่ายและเป้าหมายทางการเมืองตนเองการอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดว่าเป็นเพียงอาชญากรรมยาเสพติดหรือปัญหาความสงบเรียบร้อยจึงไม่เพียงพอความรู้ด้านความมั่นคงจำนวนมากพยายามอธิบายโครงสร้างของกระบวนการสมาชิกเครือข่ายปฏิบัติการและแหล่งเงินข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเพราะรัฐจำเป็นต้องรู้จักคู่ขัดแย้งของตนเองแต่ต้องแยกให้ชัดระหว่างข้อมูลข่าวกรองข้อกล่าวอ้างของรัฐและข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เช่นหากรัฐระบุว่า BRN มีเงินปีละ 2,000 ล้านบาทคำถามก็ต้องตามมาว่าเงินมาจากไหนผ่านช่องทางใดใครเป็นผู้รับมีเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบได้หรือไม่และมีหลักฐานทางกฎหมายรองรับเพียงใดยิ่งรัฐบอกว่ารู้จักโครงสร้างของกระบวนการมากเท่าไหร่สังคมก็ยิ่งมีสิทธิ์ถามว่าความรู้นั้นถูกนำไปใช้ป้องกันเหตุดำเนินคดีหรือจำกัดศักยภาพของกระบวนการได้จริงเพียงใดเมื่อความขัดแย้งมีมิติทางการเมืองมาตรการความมั่นคงก็มีขอบเขตของมันเองอาจใช้ควบคุมสถานการณ์หรือป้องกันเหตุได้ในบางช่วงแต่ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องความยุติธรรมการใช้อำนาจการกระจายอำนาจหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้ทั้งหมดการพูดคุยทางการเมืองเจรจาเพื่อสันติภาพจึงยังมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญของแนวทางนี้คือการเมืองของการรับรู้ในสังคมไทยการเสนอเรื่องการพูดคุยยังถูกมองจากคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นการไปคุยกับโจรหรือเป็นการให้ความชอบธรรมกับผู้ใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นกระแสเรียกร้องให้ใช้มาตรการเด็ดขาดมักมีน้ำหนักมากกว่าการพูดถึงทางออกทางการเมืองขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงยังคงเป็นเจ้าเรือนของปัญหานี้มานาน ทั้งในด้านข้อมูลงบประมาณบุคลากรและอำนาจในการนิยามสถานการณ์เมื่อปัญหาถูกวางไว้ในกรอบความมั่นคงเป็นหลักการพูดถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองหรือการเจรจากับคู่ขัดแย้งจึงมักติดข้อจำกัดทางสถาบันอยู่เสมอ 2. มองกลับมาที่โครงสร้างความมั่นคงของรัฐเองฐานคิดที่2คือไม่มองเฉพาะผู้ก่อเหตุแต่ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของรัฐด้วยตลอดกว่า22ปีที่ผ่านมาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษหน่วยงานพิเศษงบประมาณพิเศษและโครงสร้างการบริหารด้านความมั่นคงที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องคำถามจึงไม่ควรมีเพียง BRN ยังมีศักยภาพเพียงใดแต่ควรถามด้วยว่าหลังจากรัฐใช้ทรัพยากรจำนวนมากและมีอำนาจพิเศษมายาวนานระบบความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดมาตรการใดได้ผลมาตรการใดไม่ได้ผลและเมื่อเกิดความผิดพลาดใครเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาสำคัญคือโครงสร้างทางการเมืองของไทยยังเปิดพื้นที่ให้การตรวจสอบหน่วยงานความมั่นคงจากภายนอกค่อนข้างจำกัดหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจึงยังได้รับความนิยมกระแสสูงและความไว้วางใจจากประชาชนจำนวนหนึ่งอีกทั้งยังมีสถานะพิเศษในระบบการเมืองการตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพกองทัพจึงมักถูกมองว่าเป็นการลดทอนบทบาทความน่าเชื่อถือของสถาบันมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นกลไกปกติของการพัฒนาองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะประการที่3ผลประโยชน์จากความขัดแย้งกรอบที่3เนี่ยพูดยากที่สุดเพราะตรวจสอบยากและเสี่ยงต่อการกลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดแต่ก็ไม่ควรปฏิเสธเสียทั้งหมดความขัดแย้งที่ดำรงอยู่นานกว่า2ทศวรรษย่อมสร้างหน่วยงานตำแหน่งงบประมาณโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผลประโยชน์ขึ้นมารอบตัวมันการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ามีบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่นั่งกำกับเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังข้อสรุปแบบนั้นต้องการหลักฐานมากกว่าความสงสัยแต่ในอีกด้านหนึ่งการกล่าวว่าไม่มีใครได้รับผลประโยชน์จากการดำรงอยู่ของสถานการณ์พิเศษเลยก็คงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของระบบราชการและการเมืองคำถามที่ควรถามจึงไม่ใช่เพียงว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ควรถามว่า
2: ใครได้ประโยชน
1: ์ตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาใครมีอำนาจเพิ่มขึ้นหน่วยงานใดมีงบประมาณเพิ่มขึ้นใครมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและหากวันหนึ่งพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติใครจะสูญเสียบทบาทหรือทรัพยากรประโยชน์โทษผลที่เคยได้รับมาโดยตลอดกว่า2ทศวรรษเรื่องนี้พิสูจน์ยากแต่ความยากในการพิสูจน์ไม่ควรทำให้เราเลิกตั้งคำถามเพียงแต่ต้องตั้งคำถามด้วยความระมัดระวังและยึดหลักฐานให้มากที่สุดอันนี้อาจารย์จะบอกว่า3อย่างที่ไม่ที่ควรเลิกคิดไปได้แล้ว1เลิกคิดว่าเพื่อนบ้านต้องการ3จังหวัดมาเลเซียเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งจากพรมแดนภาษาศาสนาเครือญาติเศรษฐกิจและบทบาทในกระบวนการพูดคุยแต่การมีบทบาทไม่ได้หมายความว่ามาเลเซียต้องการผนวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนความคิดเช่นนี้เป็นมรดกจากความหวาดระแวงด้านความมั่นคงและชาตินิยมในอดีตมากกว่าจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของมาเลเซียในปัจจุบันหากจะศึกษาบทบาทของมาเลเซียก็ควรดูจากพฤติกรรมนโยบายและผลประโยชน์ที่ตรวจสอบได้มากกว่าตั้งต้นจากความกลัวเรื่องการเสียดินแดนพูดให้ถึงที่สุดมาเลเซียกำลังเดินไปข้างหน้าด้วยโจทย์ของประเทศอีกชุดหนึ่งทั้งการยกระดับเศรษฐกิจการศึกษาเทคโนโลยีและการก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาส2ปี2026ขยายตัวร้อยละ 6.0 ขณะที่ธนาคารโลกยังจัดมาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงและคาดว่าจะก้าวสู่สถานะประเทศจะได้สูงในปี2028ถึง2030ดังนั้นแทนที่จะถามซ้ำๆว่ามาเลเซียอยากได้3จังหวัดหรือไม่คำถามที่มีประโยชน์มากกว่าคือมาเลเซียมีผลประโยชน์อะไรต่อความสงบหรือความไม่สงบของชายแดนใต้และเราจะใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสันติภาพได้อย่างไร 2. เลิกโยงทุกอย่างกับการก่อการร้ายสากลอิสลามโมโฟเบียตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งในชายแดนใต้มีรากสำคัญที่อยู่ที่ประวัติศาสตร์การเมืองอัตลักษณ์และเครือข่ายของสังคมมลายูปัตตานีการนำกรอบก่อการร้ายสากลมาอธิบายทุกเหตุการณ์จึงมักทำให้เราเข้าใจปัญหาคลาดเคลื่อนมากกว่าจะช่วยเห็นภาพชัด สามเลิกคิดว่าทางออกคือการทำให้คนมลายูเป็นไทยมากขึ้นคนจำนวนมากในจังหวัดชายแดนใต้เป็นมลายูมีภาษาประวัติศาสตร์ศาสนาและความทรงจำของตนเองอัตลักษณ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขัดกับความเป็นพลเมืองคนคนหนึ่งสามารถเป็นพลเมืองของรัฐไทยและยังคงเป็นมลายูได้ในเวลาเดียวกันกรณีที่พี่ชายของผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเป็นตัวอย่างที่ควรทำให้สังคมไทยระมัดระวังในการตัดสินผู้อื่นภาษาไทยคือภาษาที่สองของคนที่นี่จำนวนมากการต้องถ่ายทอดความสูญเสียความโกรธความสับสนและรายละเอียดที่กระทบต่อน้องชายของตัวเองต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยภาษาที่ตนเองไม่ได้ใช้เป็นหลักย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเขาอาจพูดไม่ราบรื่นสำเนียงอาจแตกต่างหรือเลือกถ้อยคำไม่เหมือนคนส่วนกลางแต่สิ่งที่ควรทำคือฟังว่าเขากำลังพยายามบอกอะไรการที่ญาติของผู้ได้รับผลกระทบตัดสินใจบอกออกมาพูดต่อสาธารณะต้องใช้ความกล้าหาญไม่น้อยภาษาไทยไม่ควรเป็นมาตรวัดว่าความเจ็บปวดของใครน่าเชื่อถือเพียงใดหากเรายอมรับว่าความเป็นพลเมืองไม่จำกัดไม่จำเป็นต้องมาพร้อมอัตลักษณ์แบบเดียวกันคำถามก็จะเปลี่ยนไปเราไม่จำเป็นต้องถามอีกว่าจะทำอย่างไรให้คนมลายูเป็นไทยมากขึ้นแต่ควรถามว่ารัฐไทยจะอยู่ร่วมกับพลเมืองที่มีภาษาประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างไรโดยที่เขายังมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและรู้สึกว่ารัฐนี้ก็เป็นของเขาด้วยทางที่ควรจะเป็นก็คือการเมืองความจริงและความรับผิดชอบการแก้ปัญหาชายแดนใต้ไม่ควรฝากไว้กับมาตรการความมั่นคงเพียงด้านเดียวงานการเมืองที่สร้างสรรค์ต้องได้รับน้ำหนักมากขึ้นการฟื้นความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนต้องเป็นงานหลักเมื่อเกิดเหตุรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเหตุล่าสุดหรือเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สิ่งที่รัฐต้องทำคือค้นหาความจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินประสิทธิภาพของกองกำลังกับหน่วยข่าวกรองอย่างตรงไปตรงมาหากรัฐบอกว่ามีข้อมูลจำนวนมากรู้โครงสร้างรู้เครือข่ายและรู้แหล่งเงินของกระบวนการแต่ยังไม่สามารถป้องกันเหตุได้คำถามเรื่องประสิทธิภาพของรัฐย่อมเป็นคำถามที่ชอบธรรมและไม่ควรลืมกรณีรอบยิงกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.พรรคประชาชนซึ่งการสืบสวนพบประเด็นที่ต้องอธิบายอย่างจริงจังทั้งรถที่ใช้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องบางรายที่มีภูมิหลังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่กรมน.เองระบุว่าต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกคือทุกครั้งที่มีความสูญเสียเรากลับได้คำแถลงแบบเดิมมาตรการชุดใหม่และงบประมาณก้อนใหม่แต่ไม่มีใครตอบอย่างจริงจังว่าเหตุใดระบบเดิมจึงป้องกันเหตุไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวนั้นและบทเรียนจากความสูญเสียแต่ละครั้งได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของรัฐไปอย่างไรบ้างก็เป็นมุมมองหนึ่งของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ผมก็เชื่อว่ามีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะตั้งคำถามอะไรกันพอสมควรแล้วแต่นี่คือมุมมองนักวิชาการซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่นะที่ผมหยิบยกมาเพราะว่าผมให้น้ำหนักของการอยู่ในพื้นที่อย่างเรา
2: ชื่ออาจารย์อะไรนะคะพี่อาจารย
1: ์
2: เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
1: ร์
2: วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตปัตตานีนะฮะวิทยาเขตปัตตานี
1: เชื่อเรียนลูซามีแลนะ
2: ค่ะอยากจะทราบชื่ออาจารย์เพราะเมื่อกี้เราอ่านยาวเดี๋ยวคนก็คงสงสัยว่าคนพูดจะเป็นใครอะฮะพี่สาร
1: เดี๋ยวโทษนะฮะมันหายไปละเดี๋ยวจะขอดูนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับ
2: อาจารย์รัฐศาสตร
1: ์อาจารย์รัฐศาสตร์ของเนี่ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะฮะอยู่ตรงไหนซะละ
2: โอเคเดี๋ยวฉันหาให้มันจะมีดังๆอยู่ไม่กี่คนละค่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์ต่วนสิริใช่ไหมคะ
1: กระต่วนสีหรือต่วนสิริ
2: รองศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริ
1: เอกรินต่วนสิรินะ
2: สิริค่ะ
1: เอาต่วนสิริ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: รองศาสตราจารย์ดร.เอกรินต่วนสิริคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นความคิดของอาจารย์ครับ
1: ครับ เป็นความเห็นครับเป็นความคิดความเห็นครับ
2: เป็นความคิดความเห็นของเขากับเหตุการณ์ทางภาค

0: ายที่เกิดขึ้นเราก็จะคือถ้าคนจะไม่ชอบอะนะอันนี้เรียนพูดเองถ้าคนจะไม่ชอบที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยคนจะไม่ชอบที่อาจารย์บอกว่าก็มีคนที่ไม่อยากให้เหตุการณ์มันสงบเพราะว่าถ้าสงบเนี่ยมันคงจะมีคนบางคนที่ปกติและมีงบประมาณใช้ก็เกิดสูญเสียอำนาจไปแล้วก็เราพิจารณาดูสิตั้งแต่เหตุการณ์มันวุ่นวายขึ้นอะใครเป็นคนมีอำนาจเพิ่มขึ้นในภาคใต
1: ้
0: มันจะมีคำพูดแบบนี้ติดปากโดยตลอดค่ะพี่ไพศาลคะถ้ามันสงบก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่สิงบก็ไม่ต้องลงไปสถานการณ์แบบนี้ใครมีอำนาจเพิ่มล่ะเราก็จะได้ยินเรื่องแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดเรื่องอะไรนะคุณกมลศักดิ์เหรอคะที่โดนยิงแล้วก็คนที่ยิงก็ยอมรับแล้วว่าเกี่ยวข้องกับพวกกอรมนอคุณบันนอเขาโกรธมากถึงขนาดที่ว่าตอนพิจารณางบประมาณบอกไม่ต้องให้เงินหรอกให้ยุบไปเลยกอรมนอกอรมนอเขาจะฟ้องถูกไหมฮะแต่ดิฉันก็มีความสงสัยมานานแล้วว่าสสทางภาคใต้เนี่ยน่าจะต้องแชร์นิดหนึ่งว่าอยู่อย่างไรถึงมีความปลอดภัยทางภาคใต้ไม่เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายเลยค่ะพี่เพชร
1: เราไม่เคย
0: ได้ยินข่าวเลยนะคะเราไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่านักการเมืองสสทางภาคใต้เนี่ยถูกลอบทำร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอะค่ะก็หาเหตุผลอยู่เหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไร
1: ก็ในปัญหาเดียวกันเนี้ยก็มีแนวความคิดมีความเห็นที่หลากหลายมากนะก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้20กว่าปีจะ30ปีแล้วแม้กระทั่งความเห็นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายออกไปนะ
0: ค่ะ
1: คือถ้ามันมีความเห็นที่มันได้ข้อสรุปแล้วขึ้นมานี่ก็ช่างเหลือแต่ว่าทำยังไงให้มันได้ปฏิบัติให้มันเป็นมรรคเป็นผลก็ยังพอมีความหวังบ้างนะนี่กระทั่งความเห็นผมก็ดูแล้วมันก็แตกกันเป็นเสียง
0: ๆแต่เราก็จะรู้นะคะว่าความเห็นของคนกลุ่มนี้ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของพวกนักการเมืองในพื้นที่ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของอาจารย์รัฐศาสตร์ก็จะไปแนวนี้ความเห็นของสสบางคนก็จะสุดโต่งไม่พูดอีไม่ใช่เขามันก็เป็นลายเซ็น
1: ทีนี้มันก็มีกลุ่มเนี่ยที่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นความเห็นที่โดดเดี่ยวมันก็มีกลุ่มที่เขาก็เชื่อในมุมอะไรต่างๆนั้นอยู
0: ่
1: เขาเชื่อแล้วเขาก็ยึดถือปฏิบัติเลยมันไปด้วยซ้ำไป
0: แล้วมันกว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะพี่เพชรแล้วมันก็ผสมกันกับเรื่องเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจในมุมเปิดในพื้นที่ขาวเนี่ยมันฟุบลงไปเรื่อยๆแต่เศรษฐกิจสีดำสีเทามันเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆในภาคใต
1: ้
0: ก็ดูสิคะว่าจับบุหรี่ได้ทีเท่าไหร่ยึดเงินสดได้ทีเป็น10ล้านว่ามันขนาดไหนและไม่ต้องคิดอะไรมากพวกที่ออกมาปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเมื่อวานนี้เป็น100คนสาวที่เนี่ยเป็น100คนถามว่าทำมาหากินอะไรใครดูแลแล้วก่อนจะปฏิบัติการได้ยังต้องฝึกนะฮะและเสร็จยังต้องเก็บตัวแล้วต้องมีการเลี้ยงดูกันอีกเงินจากไหนที่เลี้ยงดูขบวนการเหล่านี
1: ้
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ใช่ไหมหรือวันนี้มีผลวันนี้พระราชกิจกาสร้างเสริมสังคมสันติสุขสร้างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569นะก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วหลายท่านที่ก็จะได้รับอานิสงส์นะคนหนึ่งเนี่ยก็คุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก็จะได้รับอานิสงส์จากการที่เคยต้องโดนคดี
0: จากการชุมนุมของ
1: กปปส.
0: ค่ะ
1: นะ

0: การไทม์ไลน์จะเป็นอย่างนี้นะคะจากนี้ไปคือ1จะมีการตั้งคณะกรรมการและจะต้อง
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีแล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับช่วงที่2แล้วนะครับมหานครรอบทิศนะฮะทักทายใครที่อยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็สวัสดีทักทายกันอีกรอบนึงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
3: ที
2: ่ Facebook ของเรา LTM FM 95วันนี้อยู่กับดีเจโด่งกับดีเจบอยนะ
3: ครับผม
4: เนี่ยทักทายคุณผู้ฟังหน่อยสิ
2: มาเลยมาเลยนะครับพี่บ่าวอุบลนะครับสวัสดีครับผมหล่อทั้งสอง
3: สวัสดีครับ
2: นี่พี่จุ๊บแจงมาแล้ว
3: สวัสดีครับ
2: พี่แสงทวีโอ้เขาคุณฟังเขาเหมือนรู้ว่าเราบ้ายอแล้วเขาทักเราหล่อเหมือนเลยวันนี้มาแนวแบบพี่สองหนุ่มรูปหล่อครับเออเราก็อ่านเสียงดังเลยว่าใครทักทายเราก็หล่อ
3: ว่าแต่พี่เป็นผู้ใหญ่เขาไม่โกหกหรอก
2: เนาะพี่สุจินดาก็บอกว่านี่เข้ามาดูคนหล่อสองคนค่ะเออนี่นะใครมาแนวหล่อนี่เราอ่านหมดนะ
3: ขอให้ถูกหวยเรียกฝาโลงตะก
2: ี้วันนี้นะใครด่าเราบล็อกนะฮะใครชมหล่อเราอ่านนะฮะเออนะสวัสดีพี่ชนชยา
3: สวัสดีครับ
2: พี่ชนชยาบอกดีเจทั้งสองที่ไม่หล่อแต่อร่อย
3: รู้อีก
2: แล้วชิมเมื่อไหร่
3: ชิมเลย
2: ชิมเราเมื่อไหร่ฮะไม่หล่อแต่อร่
3: อ
2: ยไม่หล่อแต่อร่อยพี่วันชัยบอกว่าจากระนองครับสวัสดีครับพี
3: ่ระนอง
2: ฝนตกไม่เอ่ย
3: ภาคใต้ตอนบน
2: ระนองระยองยะลาไหนพูดสิ
3: ระนองระยองยะลา
2: เร็วๆสิ
3: ระนองระยองระยา
2: เออนะครับนั่นแหละระนองระยองยะลา
3: เก่ง
2: นะต้องค่อยๆพูดนะเอานี่จริงนะพี่ยายออสบอกอยู่ระยองใช่ไหมเมื่อสักครู
3: ่
2: อย
3: ู่
2: ระนอง
3: ใครอยู่ยะลาหาหน่อยใครอยู่ยะลา
2: ครบเลยสามจังหวัดทำให้เราพูดยากนะเอาด้วยรอจริงไงพี่นันบอกเห็นไหม
3: ขอบคุณครับ
2: พี่นันจันทบุรี
3: โอ
2: ้ฟังรอบที่จริงๆรอบที่จริ ง
3: ต้องยกยอปอปั้นเลยใครชมนี่ต้องอ่านชื่อให้ดัง
2: พี่วัฒนาส่งสติกเกอร์เห็นไหมเราก็อ่านแล้วอ่านหมดแล้วอ่านหมดแล้ว
3: ใครโดเนทยิ่งอ่านใหญ่เลย
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับ10อันดับครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เอาคุณฟังฮะไปดูเรื่องของน้ำในเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมาประกาศเตือน7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาให้รับมือการปรับระบายน้ำนะฮะหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นก็วันนี้คุณสงกรานต์ชลอศรีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่3แล้วนะคุณผู้ฟังส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด7จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเลยประกอบด้วยอะไรบ้างคุณผู้ฟังที่อ่านมาเจอพี่ๆกลุ่มนี้บ้างไหมอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ
2: ่
3: างทองสุพรรณบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำหลากจากทางตอนบนพี่แนวโน้มพี่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปัจจุบันสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดนี้เนี่ยน้ำไหลผ่านอยู่ที่936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 15.94 เมตรโอ้โหคุณผู้ฟังฮะและมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานชลประทานที่12จะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่เกิน 16.50 ลูกบาศก์เมตรต่อ16.50 เมตรพร้อมคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่นะฮะก็เลยบอกว่ามันจะทำให้พื้นที่ริมน้ำตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตรงนั้นเป็นอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไล่ลงไปจนถึงที่บ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้น1ถึง1เมตรถึงเมตร50โอ้โหคุณฟังฮะ
2: ครับผม
3: รับมือกันด้วยรับมือกันด้วยโอ้เตรียมตัวครับ
2: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ส่วนที่ผ่านพ้นไปแล้วก็อย่างที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยนะน้ำไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้วันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับมท.3นะก็สั่งการนะครับให้ทางนะ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับนำทีมลงไปเลยไปกับท่านผู้ตรวจราชการนะฮะกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านไปประเมินเลยครับตามบ้านเลยนะเดินเท้าดูเลยเอาวิศวกรลงไปด้วยในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาไปตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนะฮะก็วิศวกรจะประเมินให้ว่าเขาจะแบ่งออกเป็น3ระดับ3สีนะครับว่าอาคารบ้านเรือนของประชาชนเน
4: ี่
2: ย อยู่ในเกณฑ์อะไรสีเขียวก็ใช้งานได้อาคารปลอดภัยให้กลับเข้าบ้านใช้งานได้ตามปกตินะครับสีเหลืองอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเฝ้าระวังเพิ่มเติมอาจจะต้องมีการดำเนินการซ่อมแซมบางส่วนแล้วก็อาคารที่มีสีแดงเลยเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงยังไม่ให้เข้าไปใช้งานนะครับพอปีนี้น้ำแรงเนาะเนี่ยก็มีการจัดอันดับกันแล้วก็ให้วิศวกรประเมินนะครับแล้วก็ซ่อมแซมทันทีนะบ้านเรือนหลังไหนนะครับที่ต้องประเมินซ่อมแซมก็ช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะฮะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เข้าไปสำรวจแล้วจบนะต้องเอาข้อมูลเนี่ยไปประเมินราคาประเมินการซ่อมแซมแล้วก็ช่วยเหลือทันทีนะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตนะครับอย่างรวดเร็ว
4: อ
2: ันนี้ก็เป็นภารกิจนะฮะรีมาไทยก็ดูแลเรื่องของปภ.ดูแลเรื่องของกรมโยธาและผังเมืองด้วยนะก็ดูแลเต็มที่นะครับปีนี้นะหลักๆ ก็ที่น่านก่อนนะมันเห็นภาพชัดนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็นะเตรียมรับมือกันอย่างที่พี่บอยบอก
3: ครับ
2: สถานการณ์น้ำนะฮะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: มาดูเรื่องนี้ฮะเรื่องของรางรถไฟวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม 1090/6-7 ซึ่งตรงนั้นเป็นระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดนะฮะว่าขณะนี้เจ้าที่เนี่ยได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่เสียหายจนเสร็จแล้วโดยจะเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางนี้เนี่ยตั้งแต่ตอน 6:30 วันนี้เนี่ยตอนเราเล่าข่าวแสดงว่าเพิ่งเปิดคุณผู้ฟังฮะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และก็ตรวจสอบพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยก็ได้นำวัสดุทางและเครื่องมือเนี่ยเข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงความเสียหายเพื่อให้โครงสร้างของรางรถไฟเนี่ยคืนสู่สภาพที่มั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็เปิดแล้วฮะ 6:30 ใครจะไปในพื้นที่ที่รางรถไฟเคยเสียก่อนหน้าก็สามารถสัญจรได้แล้วครับ
2: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: รถไฟจะเปิดไปน้ำจะท่วมไปนะครับพี่นันนี่บอกว่าที่อ่านมานะครับเรื่องหวยฝาโลงน่ะสำคัญสุดแล้ว
3: โค้งสุดท้ายแล้วด้วยคุณผู้ฟัง
2: เห็นไหมเรารู้ใจคุณผู้ฟังนะนะฮะพี่อุดมบอกทันครึ่งหลังอีกแล้วครับก็ยังดีนะย้อนฟังได้นะพี่ครึ่งแรกก็10อันดับนะครับพี่มานพพี่วัฒนาสวัสดีนะครับคุณลมิดาด้วยนะนะพี่วันนภาบอกฟังทุกวัน
3: ขอบคุณครับ
2: พี่มาลัยมาขำค่ะ นะครับนะพี่อเกพี่นภิสานะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันต่อนะฮะที่ชลบุรีวันนี
4: ้
2: มีหนุ่มแสบนะครับอ้างตัวเป็นเซลล์ขายน้ำอัดลม
3: ครับ
2: เข้ามาแอบฉกเงินจากต้นพระป่าของวัดไป 5,000 กว่าบาทซะอย่างนั้นนี่นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับชายคนนี้นะเข้ามาในร้านขายของชำนะครับขอเช็คสต็อกออเดอร์ครับเจ๊ผมเป็นเซลล์เครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับจะสั่งอะไรเพิ่มไหมครับนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเห็นพอเจ้าของร้านเผลอปั๊บนะครับโอ้โหแกเริ่มฉกเอาเงินจากต้นพระป่าไปนะที่คนมาเสียบไว้นะพี
3: ่
2: นะร้านนี้โดนไป200หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกร้านบอกว่าก่อนที่เขาจะมาร้านนี้เนี่ยเขาเอาเงินต้นพระป่าของร้านฉันไปเนี่ย 5,000
3: โอ้
2: แล้วเสียบไว้เต็มต้นเลยนะ 5,000 นี่คงเยอะมากเลยนะนะครับเจ้าของร้านเลยเอาวงจรปิดนะครับไปให้กับตำรวจสภ.พานทองเร่งติดตามตัวค ็ถือว่าคือต้องขัดสนหรือว่าต้องนะจนตรอกขนาดไหนพี่เอาเงินของที่ผู้คนทำบุญเนี่ย
3: ครับ
2: นะครับมันเป็นเงินทุกคนอธิษฐานไว้แล้วนะ
3: เออ
2: คนเขาทำบุญเนี่ยนะแต่ว่าแกไม่สนนะยังแกเอาหมดเลยนะครับนี่แหละนะก็อย่างน้อยมีวงจรปิดละทีนี้ตามร้านก็ระวังนะครับใครที่เป็นเซลล์น้ำอัดลมจริงๆช่วงนี้อาจจะต้องเดือดร้อนหน่อยเจอข่าวนี้เข้าไปนะเพราะว่าทางร้านเขาก็กลัวกันนะว่าเอ๊ะนี่มามุกนี้หรือเปล่าเนี่ยมาเป็นมุกเป็นเซลล์จริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็หยิบไปนะครับได้ไป 5,000 กว่าบาทนะตอนนี้ตำรวจกำลังตามติดตามจับกุมตัวอยู่นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: นี่ดีกว่าข่าวนี้น่าสนใจเผื่อด้งจะสนใจอีกสักครั้ง
2: อะไรครับ
3: นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศแจกเงินทารกแรกเกิด 10,000 ดอลลาร
2: ์
3: ช่วยถึง 70,000 ดอลลาร์จนอายุ17ปีหลังเจอปัญหาอัตราการเกิดต่ำสุดเป็นประวัติการ
2: โอ้โหครับผม
3: วันนี้เนี่ยสื่อด้านธุรกิจและการเงินของสิงคโปร์เขารายงานข่าวชิ้นนึงบอกว่าลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศมาตรการสวัสดิการด้านการดูแลเด็กเพื่อสนับสนุนครอบครัวภายหลังสิงคโปร์กำลังเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำเป็นประวัติการโดยคุณลอเรนซ์หว่องได้กล่าวช่วงหนึ่งในการปราศัยเนื่องในวันชาติสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเด็กสิงคโปร์แต่ละคนจะได้เงินช่วยเหลือโดยตรงรวมเกือบ 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 1,800,000 บาทจนถึงอายุ17ปีโดยจะเริ่มต้นด้วยเงินขวัญถุงสำหรับแรกเกิด 10,000 ดอลลาร์ก่อนเลย 257,000 บาท
2: โอ้โห
3: นอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มรางวัลเพิ่มวันลาขออภัยเพิ่มวันลาเพื่อดูแลบุตรแบบได้รับค่าจ้างด้วยพร้อมตั้งเป้าที่จะลดค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับบริการดูแลเด็กเต็มวันแบบได้รับอนุมัติหนุนได้รับเงินอุดหนุนเหลือเพียง150ดอลลาร์สิงคโปร์ทุกวันนี้ครอบครัวต่างๆเนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเราจึงต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวทางการสนับสนุนครอบครัวเนาะคือให้มีลูกอ่ะก็เพราะว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของสิงคโปร์ณตอนนี้เนื่องจากอัตราการเกิดลดลงต่ำส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรโดยวางแผนใช้งบประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ย้ายประเทศไหม
2: ประเทศที่พัฒนาแล้วนะโอ้สวัสดิการเขานะแค่คลอดลูกเนี่ยก็โหดูอู้ฟู่แล้ว
3: นะ
2: เออนะครับ
3: เด็กๆ เกิด
2: เรียนฟรีนะสิ่ง
3: ที่เรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด
2: ใช่เรียนฟรีที่อยู่อาศัยถ้าเป็นคนสิงคโปร์เนี่ยพอดีเพื่อนแต่งงานไปอยู่กับคนสิงคโปร
3: ์เป็นยังไง
2: ก็คือที่อยู่เนี่ยเขาจะมีห้องที่เป็นเหมือนกับคอนโดให้พี่เลย1ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวคุณไปผ่อนกับเงินเดือนในเงินเดือนของคุณเองแต่เขารับประกันว่าคนสิงคโปร์ทุกคนเนี่ยจะมีที่อยู่อาศัยนะครับมีบ้านอยู่อย่างแน่นอน
3: ครับ
2: นะโอ้โห
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
1: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
2: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
2: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโรคทิพย
9: ์โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
10: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
11: เออนี่พูดถึงหมูเล่าข่าวนี้ดีกว่าฮะวันนี้ที่ปทุมธานีบ้านเราเอง
12: ไม่ชมตัวเองกันอีกเลยทักนี่เดี๋ยวพี
11: ่เออเอาสิเอาสิ
12: ไม่หล่อแต่ขาดไม่ได้พี่สุพจน์บอก
11: นี่
12: เห็นไหมขณะจะเล่าข่าวนี้ยังขอมุกเข้ามาชมตัวเองสักนิดนึงพี่เสกสิทธิ์ฟังจากโคราชสวัสดีนะครับ
11: สวัสดีครับ
12: พี่นาขาประจำมาแล้ว
11: สวัสดีครับพี่นา
12: เชิญครับพี่
11: อันนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นที่สภาพเมืองปทุมธานี ตำรวจที่นั่นเขารับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าเจอหมูป่า1ตัวโอ้โหถ้าเป็นเราเจอนะ เราโทรกลับบ้านเลย ป๋าไปซื้อพริกไทยดำด่วน
12: ถ้าเดินอยู่ตามท้องถนน
11: โดนแน่โดนทุบแน่หมูตัวเนี้ยพริกไทยดำป๋า
12: ล้มหมูป่า
11: หรือถ้าเอาผัดกะเพราก็เอาใบกะเพราด้วย
12: มากันทั้งซอย
11: เลยพริกแกงนี่ชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าเจอหมูป่า1ตัวเดินอยู่บนสะพานต่างระดับตรงแยกสันติสุขหมูจะไปรังสิตคุณผู้ฟังหมู
12: รู้หน้าไปรังสิต
11: นี่ไงมันมุ่งหน้าไปทางรังสิต
12: อย่าไปเที่ยวไอ้นี่มั้ง
11: สุจาปาเออไปดูหนังนะก็เลยประสานอาสามูลที่ปอดตึงแล้วก็เจ้าที่เนี่ยของทางเทศบาลเมืองปทุมธานีมาตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือเจ้าหมูตัวนี้มันเป็นหมูป่าตัวผู้คุณผู้ฟังอายุประมาณ2ปีหนัก100กิโลกรัม
12: หมูกำลัง
11: อ้วนมาก
12: เด
11: ินวนเวียนอยู่บนสะพานต่างระดับนั่นแหละทำการการจราจรก็มีรถสัญญามีรถสัญจรจำนวนมากอาสาสมัครก็พยายามช่วยกันจับตัวเพื่อเอาลงมาจากสะพานแต่รถมันก็เยอะพลุกพล่านหมูป่าก็ตกใจไม่ยอมให้จับก็เดินหนีไปหนีมากันอยู่บนถนนสร้างความหวาดเสียวนี่โอ้โหน่ากิน
12: มาก
11: เพื่อนมันน่ารักไหมล่ะคุณสุภชัยตั้งวรรณสุขอายุ64ปีชาวปทุมน้อยนั่นแหละบอกว่าเป็นเจ้าของหมูป่าตัวนี้ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกชื่อว่ามันชื่อเจ้าเล็กหมูป่าตัวนี้ชื่อเจ้าเล็กหมูป่าที่เสียเจ้าของก็ค่อยๆหยุดนิ่งลงแล้วก็คุณสุภชัยก็ใช้เวลาพูดคุยเกลี้ยกล่อมนานกว่าชั่วโมงนะกระทั่งเจ้าเล็กเนี่ยยอมเดินตามเจ้าของลงมาจากสะพานแล้วก็เดินตามเสียงเรียกกลับบ้านอย่างปลอดภัยห่างจากจุดเกิดเหตุกว่า2กิโล
12: หมูเลี้ยงก็เป็นหมูเลี้ยง
11: เท่ากับว่ามันออกจากบ้านมา2กิโลคุณผู้ฟังจากการสอบถามคุณสุภชัยที่เป็นเจ้าของหมูบอกว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมเมื่อ4วันก่อนปล่อยเจ้าเล็กออกจากกรงเพื่อให้มันเดินเล่นแต่ถึงเวลาจะนำกลับเข้ากรงเฮ้ยมันหายตัวไปจากบ้านนะก็เลยออกตามหาลูกคงเลี้ยงเป็นลูกเลยล่ะแล้วก็ติดตามเบาะแสจากผู้แจ้งว่าพบไปเห็นตามจุดต่างๆก็ไม่เจอไปก็คาดกันตลอดคือตามไม่พบกระทั่งวันนี้มีพลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งว่าตำรวจจราจรกับกู้ภัยกำลังล้อมจับหมูป่าเออเข้าใจว่าคงต้องรีบมากลัวมาโดนวิสามันผมเติมให้ก็ไม่รู้เขาบอกล้อมจับหมูป่าบนสะพานก็เลยรีบเดินทางมาดูเอ้ามันเป็นเจ้าเล็กจริงๆหมูป่าของเราที่หายออกจากบ้าน ก่อนจะส่งเสียงเรียกแล้วก็เกี้ยกล่อมจนพากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอ่ะโอ้มันคงรู้อ่ะนี่เขามีภาพนั่งคุยกันด้วยนะด้ง
13: นี่เอ็นดูน้อง
11: โอ้ตายนะอีก2วันไปดูสิกระดูกก็ของไอ้ตูดแท้อยู่เอาไว้ไม่ได้แล้วโอ้เกือบเป็นแหมบอกแล้วถ้าอยู่มาแถวบ้านผมนี่ผมโทรบอกพ่อซื้อพริกไทยดำแล้ว
14: มหานครรอบทิศอันดับ4
13: พี่บอยนี่เขาเป็นคนใจบุญแม่เขาเลยว่าปล่อยปลาหน้าเขียนทุกอาทิตย์นะคุณผู้ฟังเจอตรงเจอเต่าเลยเขาจับปล่อยหมด
11: ปู
13: เ
11: ขาจะปล่อยเลยคุณฟังปูตัวนะครับ
13: แต่ถ้าเจอหมูป่าล่ะ
11: โอ้ยที่บอกบนหาพ่อโอ้โหเมนูลอยมาเลยจะพริกแกงหมูป่าหรือว่าเอาหมูป่ากระเทียมพริกไทยหมูป่าพริกไทยดำ
13: เออพูดได้อยู่เลย
11: เมนูหมูป่าลอยมาเลย
13: นะมาดูเรื่องจราจรในบ้านนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเขาไปทดลองนะแล้วก็พาสื่อไปทำประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ M82 ที่จะไปลงบ้านแพ้วนะครับนะมอเตอร์เวย์ M6 ในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเปิดนะ M6 เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วคนก็ไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีจนมีไวรัลอ่ะที่ท่านเตือนเรื่องอุบัติเหตุอ
11: ่
13: ะในช่วงเทศกาลเนี่ยที่ท่านบอกว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอะไรไหมพวกที่ดื่มแล้วก็เหล้าหมดโซดาหมดน้ำแข็งหมด
11: ออกมาเติมของ
13: แล้วก็ อันนี้โดนใจคนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีเคยมีทางการไม่เคยมีใครพูดแต่มันจริงคนที่มักจะดื่มแล้วแบบเดี๋ยวออกไปซื้อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละวันนั้นก็เปิด M6 ไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้หรือเปล่า28สิงหาคมวันศุกร์นี้นะครับก็เตรียมเปิด M82 นะครับนะเส้นทางที่จะไปลงบ้านแพ้วลงใต้นะครับใครจะไปชะอําหัวหินเพชรบุรีใครที่มีแพลนไว้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครเดินทางกันเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่10โมงของวันศุกร์นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็เดินทางไปดูนะครับตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วดูความเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเตรียมเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ทดลองใช้แบบใช้ฟรีนะ อันนี้จะไม่เหมือน M6 นะเพราะว่าอันนี้จะเปิดทุกวันนะตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปเลยนะครับระยะทางจากเอกชัยไปบ้านแถว25กิโล
11: ครับ
13: นะก็คือวิ่งด้านบนของถนนพระราม2เดิมนะครับทีนี้ลงใต้สะดวกมากขึ้นแล้วนะเร็วขึ้นไม่มีปัญหาการก่อสร้างรถไม่ติดนะครับลงบ้านแถวก็วิ่งข้างล่างต่อยาวไปได้เลยเออนะก็10โมงวันศุกร์นะครับเปิดให้ใช้บริการกันก็นะใครที่ใช้เส้นทางนั้นนะไปเพชรบุรีหัวหินชะอำนะครับใครใช้ก็มาบอกเราหน่อยว่าดีหรือไม่ดียังไงนะฮะส่วน M6 นี่เขาจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย
11: ์
13: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเปิดตลอดให้ทดลองใช้ฟรีก่อนที่เขาจะเก็บเงินกันไม่รู้เมื่อไหร่นะครับใช้ฟรีกันไปก่อนนะครับย้ำว่าความเร็วเขาให้ใช้แค่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับถ้าเกินก็เดี๋ยวมีจดหมายส่งมาที่บ้านรักนะจุ๊บๆนะเปิดมานะครับจดหมายรักครับ
11: เออแบบที่พี่บอยโดนใช
13: ่
11: ไหมสับสเละเลยคนออกหนังสือที่พูดแบบนี
13: ้
11: ออกจะโลบาย
13: เ
11: ยอะ
13: ของจริง
14: มหานครรอบทิศอันดับ3
11: เอาตะกี้เรื่องหมูป่ามาดูเรื่องของเสือโคร่งซึ่งเป็นเสือโคร่งชลาชื่อว่ายายข้าวคั่วโอ้เสือโคร่งตัวนี้ชื่อว่ายายข้าวคั่วนะผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละแต่ว่าเขาพาดหัวบอกว่าช่วยกันส่งกำลังใจให้ทำไมวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมอยู่ที่นั่นใช่ไหม
13: ใช่ใช่ครับสุพรรณ
11: ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยอาการป่วยของคุณยายข้าวคั่วเสือโคร่งเพศเมียชราภาพอายุ18ปี11เดือนซึ่งกำลังเผชิญภาวะความเสื่อมถอยของร่างกายตามธรรมชาติโดยเจ้าที่ได้ย้ายเข้ากรงดูแลพิเศษแล้วนะตอนนี้นะในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากตั้งแต่14สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อปักหลักดูแลอย่างใกล้ชิดโอ้ดิท้ายน้ำเกลือด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยสัตวแพทย์หญิงณธนนปานเพชรซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมายายข้าวคั่วเริ่มทรงตัวลำบากแล้วก็เดินไม่สัมพันธ์กันเขาก็เดินไม่สัมพันธ์ยังไงดงหน้า39หลัง29อย่างนี้เหรอหรือขาค่อยไปค่อยมาอย่างนั้นไหม
13: อ๋อครับ
11: แต่ทั้งกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่สามารถลุกเดินได้ต แต่ยังมีกำลังยกหัวพลิกตัวและคานเองได้ผลตรวจเลือดพบค่าไตสูงและเม็ดเลือดขาวสูงเล็กน้อยซึ่งเป็นปกติของสัตว์ป่าวัยชราขั้นสูงโดยปกติเสือโคร่งในธรรมชาติจะมีอายุเฉลี่ยเพียง10ถึง15ปีแต่ว่ายายเข้าครัวตอนนี้ก็อายุจะเกือบ19ปีแล้วถือว่าอายุยืนยาวมากโอ้น่าสงสารเนาะโอ้ให้กำลังใจขณะนี้ทีมหมอวางแผนรักษาแบบประคับประคองทั้งให้ยากินยาฉีดและน้ำเกลือใต้ผิวหนังแม้ร่างกายจะร่วงโรยแต่ใจสู้มากทานอกไก่สดที่หมอป้อนได้วันละ3กิโลกรัมอ่ะคุณผู้ฟังขับถ่ายยังดีเยี่ยมโอ้โหระบบย่อยดีก็ถือว่ามีชัยทั้งนี้สัตวแพทย์เนี่ยและเจ้าที่เตรียมดูแลยายเข้าครัวตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นปรับโภชนาการเพิ่มความสุขสบายในการลดความเครียดให้ยายมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงบั้นปลายแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้แฟนติดตามเป็นระยะดีๆผมชอบข่าวแบบนี
13: ้
11: ก็เป็นกำลังใจให้ยายเข้าครัวเนาะทุกคนเนาะ
13: ครับผม
15: มหานครรอบทิศอันดับ2
13: จะได้สักข่าวนึงนะครับทิ้งท้ายกันนะฮะความเศร้าของหนูน้อยวัย7ขวบพี่บอยวันนี้แม่พาไปที่สภ.รัตนาธิเบศรไปแจ้งความนะครับคือคุณแม่เนี่ยเขารีโนเวทบ้านนะฮะก็ติดต่อนะครับช่างเนี่ยนะครับมารีโนเวทนะปรากฏว่าบ้านอะไรเสร็จหมดแล้วล่ะนะช่างเนี่ยชื่อว่าลุงน้อยลุงน้อยก็ไปจ้างสาว2คนนึงนะครับมาทำความสะอาดบ้านเพื่อที่จะส่งมอบบ้านคืนให้ปรากฏว่าสาว2คนนี้เนี่ยมาขโมยกระปุกออมสินเงินของน้องเนี่ยโหเก็บเงินเก่งกว่าเราอีกนะน้องเนี่ยเก็บเงินนะเป็นพวกเหรียญ5เหรียญ10เหรียญสตางค์เนี่ย 2,000 กว่าบาทโหเก็บเงินเก่งมากเลยลูกปรากฏว่าสาว2คนนี้มือไวนะครับขโมยไปเกลี้ยงเลยเหลือ1บาทไว้ให้น้องไว้ดูต่างหน้าจะเหลือไว้ทำไมนะเออนะฮะ
11: เหลือให้เจ็บใจ
13: เหลือให้เจ็บใจนะแม่ก็เลยสอบถามไปยังลุงน้อยนะครับคนที่เป็นผู้รับเหมานะเพื่อให้ติดตามสาว2รายนี้หน่อยปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วครับหอบเอาเงิน 2,000 กว่าบาทของน้องนะวัย7ขวบหนีไปนะน้องนะบอกว่าเนี่ยเก็บเงินมา2ปีคือแม่ให้ค่าขนมเนี่ยวันละ10บาท20บาทไม่ใช้นะหยอดกระปุกตั้งใจจะเอาไปซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเอาไว้ทำกันบ้านกะว่าเดี๋ยวถ้าซ่อมบ้านใหม่แล้วอยากได้โต๊ะใหม่นะเก็บมาตั้ง2ปีพี่เงินเนี่ยดูสิเธอทำลายความฝันหนูน้อยมากเลยนะนี่ฮะน้องก็ร้องไห้ตาบวมเลยฝากพี่ๆตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรหน่อยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่เป็นเรื่องความฝันของเด็กใช่ไหมตามจับให้ได้ต้องตามจับให้ได้เด็กบอกเสียใจมากโอ้เนาะอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันนะครับส่วนพี่ๆในเฟรดบรุ๊คขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่สนุกสนานกันนะครับนะอยู่กันเกือบร้อยนะครับพรุ่งนี้มาสนุกกันใหม่นะ1ทุ่มเจอกันใหม่กับเรา2คน
11: แต่วันศุกร์กับวันพฤหัสขอนะ
13: ได้เลยคร
11: ับ วันศุกร์คุณพ่อผ่าตาคุณผู้ฟัง
13: ไม่มีปัญหา
11: ต้องไปเฝ้าไข้
13: ได้เลยคร
11: ับ ต้องมาทางเสียงแต่วันพฤหัส
13: ขอเพียงส่งเสียงมาก็พอ
11: เพราะว่าคุณหมอโทรมาเลื่อน
13: ครับผมไม่มีปัญหาครับผมพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มครับ
11: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
15: มหานครโรคทิพย
9: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
17: ท้องเสียปวดท้อง
18: แน่นท้อง
17: มองหาย
19: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
20: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
21: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสท.จำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมแต่ละพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดเพชรสมุทรและวัดศรีสัทธารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงและวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีวัดสุวรรณคีรีและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 น.บริษัท Associate S Pretra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดปีระโชตธรรมารามและวัดหนองเรือเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัทเคบิวตี้ซัพพลายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพลันชัยจังหวัด101วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sales จำกัดและสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1และบริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทบูเบอรี่แคปิตอลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
18: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
22: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
23: อุ้ย
22: จากสสส
24: เคยไหมแค่ลุกก็
25: โอ้ย
24: แค่นั่งก็
25: โอ้ย
24: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง999

0: รำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดตอนนี้นะทางแฟนเพจ LCM FM 95นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะนะฮะใครที่กดไลค์กดแชร์นะฮะวันนี้ต้องมานะฮะผม95ต้องมานี่เป็นไงล่ะนะสวัสดีคุณแม่นอมครับผมสวัสดีครับแม่นอมสวัสดีนะจ๊ะพี่หนูเพียรสวัสดีครับผมสวัสดีพี่หนูเพียรด้วยนะแล้วก็น้องฟ้านี่น้องฟ้าใสนะครับผมสวัสดีจ้าวัยรุ่นป่วนเมืองสบายดีพี่น้องนะครับทั้งสปป.ลาวนั่นก็แล้วกันนะครับแล้วก็พี่วันนี้พี่วันนี้มาแล้วแล้วก็เสียเปียกมาแล้วนะครับแล้วก็พี่ไผ่สีครับผมแล้วก็ยายออสนะครับสวัสดีด้วยนะครับรวมไปถึงพี่อัมพรด้วยนะครับน้องฟ้าบอกว่าคิดฮอดแต่กอดบ่ได้ไม่กอดหนุ่มหน้ามนดีกว่ากลัวขโมยตังแน่แน่นะฮะโอ้โหเลี้ยงน้ำพี่คืนเลยนะเลี้ยงต่อบินคืนหน่อยนะหยอกได้ได้แล้วเลี้ยงได้ไม่ยากเลยนะฮะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะครับทักทายดีเจบอสนะฮะสวัสดีด้วยนะครับพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดของเพชรคทาวุฒิขาดเดี๋ยวจัดให้นะยายออสก็ขอเพลงเข้ามาสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันนันเงี้ยพี่ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะผู้ใดอีกคุณยายสวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะครับผมเสร็จเป๊กมาแล้วนี่ไงนี่ไงพี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับจากอุบลจำไม่ลืมเลยนะฮะอุบลฝนตกไหมเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์มาทั้งทีก็ถามแต่อย่างเดียวแล้วฝนตกไหมฝนตกไหมต้องเราต้องระมัดระวังกันด้วยนะตอนนี้ฮะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้จังหวัดน่านก็โอ้โหประสบภัยนะเห็นน้ำแล้วก็แบบเศร้าเหมือนกันนะยิ่งถ้าฝนตกลงมานี่ก็ไม่อยากให้มันตกมาอีกเลยนะครับก็ยังไงส่งกำลังใจนะครับทุกคนครับFC ของ LTM FM 95ครับส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆกู้ภัยด้วยนะครับทุกหน่วยเลยที่เข้าช่วยเหลืออยู่ณตอนนี้นะครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่จันเพ็ญบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอนี่เดี๋ยวจัดให้ฮะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับคุณยายใช่แล้วค่ะบอกใครสิมาเอาคนจอดเฮ้ยอย่าบอกจังสั้นอย่าบอกจังสั้นอย่าบอกจังสั้นเด้อขอบคุณพี่ดาวครับที่กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากฮะแล้วก็สวัสดีพี่รัสด้วยนะฮะพี่รัสสวัสดีครับผมสวัสดีพี่รัสสวยๆด้วยนะฮะแกงซ่าคนน่ารักนี่เป็นไงล่ะพี่พัฒน์สวัสดีครับผมมาแววดีเจรูปรอนี่แมนบอนอย่าแซวเลยเด้อผมเขินได้ปะเนี่ยสวัสดีเจ้าดีเจบอสสวัสดีเจ้าเด้อนะฮะยังไงก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์ครับฟังเพลงเพราะๆเลยจนถึง4ทุ่มนะครับยังไงก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่468-9400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะและช่วงหน้าครับให้สิทธิ์สายแรกฟังไม่ผิดครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะช่วงหน้าพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์02-248-1366นะครับให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะรอสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะ
1: คิดมาราธอน
0: เดี๋ยวช่วงนี้เพลงต่อไปนี้พิเศษให้คนสวยและคนโสดในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะจ๊ะเอาเตรียมตัวเสิร์ง

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสักนิดนึงพูดคุยกันในรายการนะครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอส
1: พี่มุ้ยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้า
1: พี่มุ้ยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้
2: สมุทรปราการจ
1: ้
2: ะ
1: อ้าวสมุทรปราการศรีนครินทร์ป่ะฮะแถวๆนั้นเนาะ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อฝนตกอยู่ไหมฮะจะมีฝนไหมเอ่ย
2: ไม่ตก
1: อ๋อไม่ตกพอดีวันนี้พี่มุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
2: ้ความคิดถึงกำลังเดินทางจ้ะ
1: อันแน่เดินทางมาหาผมใช่ไหม
2: เดินทางไปหาคุณในหัวใจตอนนี้อยู่ภาคใต
1: ้อ๋ออยู่ภาคใต้โอ้ยบอกชื่อได้ไหมเนี่ย
2: อย่าไปบอกเลยเดี๋ยวเขาเขินเพื่อนเขารอเอา
1: โอเคครับเพลงนี้พิเศษให้หนุ่มใต้ใช่ไหมจ๊ะพี่มุ้ยครับ
2: ตำรวจที่เขาไปดูแลความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ไง
1: ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่มุ้ยครับ
2: จ้า
1: ครับผมขอบพระคุณพี่มุ้ยมากๆนะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เนาะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่มุ้ยนะครับโทรเข้ามาจากสมุทรปราการนะคนบ้านผมนะคนบ้านเดียวกันนะแถวศรีนครินทร์นะขอเพลงเข้ามาความคิดถึงกำลังเดินทางครับเพลงนี้ก็พิเศษให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่ลงช่วยเหลือนะฮะทางจังหวัดน่านนะฮะตอนนี้ที่ประสบภัยอยู่นะครับแล้วก็หนุ่มใต้ด้วยคนในใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่กันเลยครับความคิดถึงกำลังเดินทางครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากระเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุดที่เข้านั่นเองครับขณะนี้20:41 นะครับทักทายพี่ๆด้วยนะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์อยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะหรือว่าโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นั่นเองนะครับเอาล่ะพอดีเลยวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับFC นะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองจ้ะสำหรับพี่ๆคนไหนจะเริ่มออมง่ายๆครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับผมฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ต้องบอกว่าให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฮะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินฮะรับฝากสูงสุดครับและที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะจ๊ะนี่ใครที่สนใจนี่ต้องบอกว่าอย่าช้าเลยนะครับผมชอบที่แบบรับดอกเบี้ยเต็มแล้วก็ไม่เสียภาษีนี่แหละนี่เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีฮะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17%ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากนะฮะแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนะครับผมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนผมรู้สึกว่าผลตอบรับฮะผลตอบรับเนี่ยมันก็แบบคุ้มค่านะฮะและที่สำคัญครับให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงนั่นเองจ้ะนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นะครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมอย่าลืมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่ธนาคารออมสินนะครับมอบให้กับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะฮะเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับและที่บุคคลธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่ารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่

0: ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินค

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ของแมวตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียวเมีย

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวเลยนะฟังเพลงไปแป๊บๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะครับขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบพระคุณหลายๆเลยนะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากเอ็นดูหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะครับผมทักทายทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะเพราะว่า อยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะฮะช่วงขออภัยครับอย่าลืมนะฮะในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคนะฮะในชั่วโมงที่2พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาผมพร้อมเปิดเพลงให้เลยนะฮะแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า
4: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตกท่อกันแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลDSI ส่งสำนวนปปช.คดีแตงโมฟันเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลทั่วไป40รายบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจากกรณีอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสรุปว่าผลการสืบสวนพบการบิดเบือนคดีแตงโมมีมูลจริง DSI ยื่นปปช.ฟันผู้เกี่ยวข้องวันพุธนี้ซึ่งทำให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากด้วยแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าคณะพนักงานสืบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วทางการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายคนบนเรือซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ขัดแย้งกับ GPS เรือและโทรศัพท์มือถือและหลักฐานอื่นๆด้วยจำนวนคดีรวม45แฟ้มเอกสารกว่า 13,000 แผ่นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลธรรมดาประมาณ40รายที่ร่วมกันบิดเบือนผลการสอบสวนกระบวนการยุติธรรมสืบเนื่องจากศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษายกฟ้องนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายทีมธรรมธีรศรีหรือเอ็มรวม4จำเลยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อปี2565ต่อมา DSI นำโดยคณะพนักงานสืบสวนจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในฐานะผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบหมายทนายความตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตซึ่งมีพฤติการที่เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งเปิดรับพยานหลักฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จนถึงปัจจุบันกระทั่งเตรียมส่งสำนวนให้สำนักงานปปช.ในวันพุธที่26สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิการวมระยะเวลาดำเนินการกว่า1ปีรัฐมนตรีซาบิดาผนึกพลังดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือรับฟังแนวคิดรวมพลังส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานกับดีไซเนอร์และห้องเสื้อชั้นนำของไทยด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2566ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลนางสาวซาบิดากล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันชุดไทยพระราชนิยมผ่านแคมเปญชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่พวกเราคนไทยทั้งชาติภาคภูมิใจและกำลังผลักดันก่อนที่ยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
7: ใช้นิ้วลมไล่บิ
6: ริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
7: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่นะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะรถสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
2: โอ้สวัสดีครับพี่วาสนา
3: เรียกวาดก็ได้จ้ะ
2: พี่วาดใช่ไหมครับ
3: จ้าจ้า
2: พี่วาดโทรเข้ามาจากประเวศใช่ไหมจ้า
3: ใช่จ้า
2: ก็คือแถวบางนานี่เนาะแถวลำสอง
3: ใช่ใช่ใช่บางนา
2: เป็นไงครับตอนนี้ฝนตกไหมจ้าบางนา
3: เพิ่งตกไปเมื่อวานจ้า
2: อ๋อเพิ่งตกไปเมื่อวานนี้
3: จ้าวันนี้ชุ่มฟ้าชุ่มฝนนอนสบายมาก
2: โอ้อากาศต้องบอกว่าดีเลยเนาะพี่วาสนาเนาะ
3: จ้า
2: พี่วาดครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ้า
3: ขอเพลงตีสามค่ะจะจำชื่อศิลปินไม่ได้
2: อะฮะ
3: แต่เดี๋ยวคิดก่อนอ๋อบอสเองจะใครล่ะ
2: นี่ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ ผมหายใจโล่งขึ้นละ พี่วาดครับเพลงนี้พี่เสนให้ใครบ้างครับพี
3: ่ให้ทุกเสียงทุกสายและหลังไมค์แล้วก็เฉพาะพิเศษหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดเจ้าของเพลงด้วยจ้า
2: ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมจะตั้งใจเปิดให้ดีเลยครับพี่
3: จ้าเสียงดีมากแต่พี่ถามหน่อยว่าทำไมต้องเป็นตีสามเวลานอนเลยนะ
2: อ๋อตีสามเพราะว่าก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักผมคิดว่ามันมีบางคนที่กำลังคิดถึงเขาตอนเวลานั้นอะไรประมาณนี้ครับ
3: โอ้ยเป็นพี่มาตื่นแล้วพี่นอนยาวเลยปิดโทรศัพท
2: ์นอนยาวเลย
3: โอ้ยไม่ตีสามเวลานอนน่ะ
2: อ๋อแต่ไม่เป็นไรครับชื่อเพลงตีสามก็จริงแต่ว่าฟังได้ทุกช่วงเลยนะ
3: แต่เสียงเพราะมาก
2: โอ้โห
3: ฟังทีไรอินทุกทีเลยอ่ะ
2: โอ้ขอบพระคุณมากมากเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วาดครับ
3: จ้าขอบคุณมากพี่วาดน้องบอส
2: แป๊บนึงนะก่อนวางสายผมรบกวนพี่วาดพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมฮะ
3: ได้จ้า
2: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้
2: ไอยรา
3: ไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
2: เฮ้ขอบคุณมากมากครับพี่ว่าครับผมเดี๋ยวน้ำมันจัดให้นะครับ
3: จ้าขอบคุณจ้า
2: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: แล้วฮะสายหน้าไมค์ของเรานะจากพี่วาดนั่นเองนะครับโทรเข้ามานี่เลยประเวศนะฮะโอ้โหแถวบางนานี่เลยลำสองนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับตีสามโอ้โหพี่วาดก็บอกว่าฟังตลอดแต่จำชื่อนักร้องไม่ได้นี่โอ้โหผมตกใจผมเครียดเลยนะจำชื่อเพลงได้นะแต่ว่าจำชื่อนักร้องไม่ได้นี่คือเป็นอะไรที่เศร้ามากเหมือนกันนะพี่วาดเขาหยอกนะจริงจำได้สงสัยหนุ่มหน้ามนน่าจะอยู่ในใจตลอดนะเออนะฮะอย่าลืมนะฮะทุกคนนะเพลงตีสามแต่ว่าฟังได้ทุกช่วงนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะตีสามนะฮะไม่ใช่ว่าชื่อเพลงตีสามต้องเข้าไปฟังตีสามนี่ไม่ได้เลยนะครับผมครับผลงานเพลงนี้ก็พี่วาดเลยครับพิเศษให้ FC ของเราเองนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็หน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยนะครับไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะฮะจากพี่วาดสายหน้าไมค์ของเรานะครับผลงานเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เป็นไงล่ะพี่น้องมวนบอโอ้เต้นกันพี่น้องมวนกุ๊ปนะครับผลงานเพลงหมอลำบาบูครับผมจากเอ้ยจินตราผู้ลาดนะครับพี่น้องครับสังกัด Cat Night Studio นะฮะคำร้องทำนองอาจารย์สุดโก้จีรนัยครับเรียบเรียงข้าวปั้นทวีชัยนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเอ้ยเพิ่นนะครับเฮ็ดเพลงยังออกมาต้องบอกว่าโอ้โจอย่างเดียวนะครับเต้นกันยับเลยพี่น้องนะฮันเวทีนี่พลาดบ่ได้หมอลำนี่นะครับจวดแห้งนะครับสำหรับผลงานเพลงหมอลำบาโบจากเอ้ยจินตราภูลาภนั่นเองครับพี่น้อง
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

ช็อตเอาละครับผม21:43นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ทักทายด้วยนะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงบอกว่าตีสามเปิดไปหรือยังคะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะสายหน้าใหม่ด้วยนะครับตีสามนะฮะเปิดไปแล้วอ่ะพี่โอ้โหเสียใจจังเลยนะโอ้ถ้าเปิดได้อีกผมเปิดให้ฟังเลยอีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่อุไรด้วยนะครับพี่อุไรเพิ่งเข้ามานะครับไปไหนมาเนี่ยพี่สุวิมลสวัสดีครับผมโอ้โหผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากที่ขอกันเข้ามาเนาะจัดให้เลยนะครับตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับจากทายพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามาขอบพระคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะติดตามรับชมรับฟังหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับยาวๆเลยครับวันนี้ฟังเพลงจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอะไรช่วงนี้ครับ21:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับ

0: เกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็21:49 ฮะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับไม่ว่าจะขอเพลงมาทั้งสายน้ำใหม่นะครับหรือว่าทาง SMS นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะฮะแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาท้ายชั่วโมงพอดีบางทีอาจจะเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยมาไม่ทันต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยครับผม20:00จนถึง20:00เช่นเคยนะฮะกับวันจันทร์อังคารทุกสัปดาห์นั่นเองนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะที่รับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับดับเบิ้ล

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม20

นี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีตอน4ทุ่ม14นาทีนะคะเจอกันเวลาดีๆดึกๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยในช่วงเวลานี้นะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนอนยังไม่รีบนอนหรือว่ากำลังทำงานเดินทางอยู่ต่างๆก็นะมีเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะคะนะวันนี้วันจันทร์นะคุณผู้ฟังวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะฮะหลายคนบอกว่าไม่ได้เจอดีเจ2วันเดี๋ยวมีบางคนอาจจะเจอเมื่อวานด้วย1วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงละเนาะไม่เจอกันนิดหน่อยก็คิดถึงแล้วคนรักกันนะเนาะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะคิดถึงอย่างนี้รอจะเจอกันทุกวันเวลานะคะที่เรานัดกันไว้แบบนี้วันนี้ก็เลยทักทายคุณผู้ฟังด้วย3งานเพลงนะคะ3งานเพลงเพราะๆหวานหวานปนซึ้งนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการรอการรอใครสักคนรออะไรสักอย่างนึงนะคุณผู้ฟังนะมันรอด้วยความหวังมันก็จะมีความรู้สึกอะไรมากมายที่ปะปนอยู่ในความหวังนั้นนะคะทั้งอุ๊ยเรารอว่าวันนึงเนี่ยเราจะถูกหวยรางวัลที่1เรารอความหวังรอที่จะมีคนรักดีๆสักคนนึงก็รอด้วยความสุขแล้วก็อุ๊ยจินตนาการว่าเราจะต้องแฮปปี้นะคะมีความสุขอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็รอที่จะประสบความสำเร็จรอได้ทำในสิ่งที่ฝันเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะการรอเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะวันนี้3งานเพลงที่เกี่ยวข้องกับการรอของคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับวันที่รักวันที่รอนะคะงานจากพี่นุ่นรมิดาหลายๆคนเนี่ยนะบอกโอ้พี่นุ่นเขาร้องเพลงด้วยหรอนะรุ่นพี่นุ่นรมิดาหรือว่าเดี๋ยวนะตอนที่เล่นบุพเพสันนิวาสเขาชื่ออะไรนะนั่นนะพี่แย้มนะพี่แย้มนี่แหละนะคะพี่แย้มเนี่ยเขาไปร้องเพลงนะคุณนะนี่เลยนะคะวันที่รักวันที่รอนะฮะนุ่นรมิดาแล้วก็มาต่อที่รอที่2รอเพราะรักอันนี้ขาดไม่ได้

คะพี่วิวิรดาวงเทวันนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอีกหนึ่งรอคือหัวอกคนรองานจากน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์หรือว่าป๊อปปี้ใหม่ทองคำนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าตอนนี้ก็รอเหมือนกันนะพี่ลูกตาลเนี่ยน้องๆบอกรอที่จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้นะคะที่บมจ.อสมท.ของเรางานนี้เลยคุณผู้ฟังนะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะคะโอ้โหศิลปินมากันเยอะเลยแล้วก็รวมถึงนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยเจอกันนะพร้อมกับกิจกรรมมากมายและงานนี้งานบุญนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่สะดวกก็มาเจอกันมาร่วมบุญกันได้นะคะมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวว่ากันต่อนะคะเรื่องราวมากมายวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะทุกช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่กับสายชิลฮีลใจอ่ะวันนี้ใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะคะจองเข้ามาได้เลยนะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะหรือว่าอยากจะส่งเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะอ้าวล่ะนะตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็ฝากกดหัวใจรัวๆๆๆนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะนะตอนนี้โอ้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะนะก็ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังอยู่กับตัน2ชั่วโมงเนาะนะคะชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกแป้งๆไว้ได้เลยเดี๋ยวเตรียมไว้ให้ล่วงหน้าด้วยนะคะเอาล่ะนะเมื่อกี้เป็น3งานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงกับเพลงน่ารักน่ารักนะคะศิลปินคนนี้นะคะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆนะคะเพราะว่าก็จากไปเมื่อน่าจะ2ไม่แน่ใจนะน่าจะ2ปีก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายงานมากนะคะสมัยก่อนตอนที่อยู่ค่ายนะคะเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันนะคะมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตไปงานบุญโอ้นะก็คิดถึงนะคะแล้วก็เลยอ่ะหยิบงานเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะวิวชัชวาลนะคะรักเธอ24ชั่วโมงนะคะเหมือนกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่อยู่กับคุณผู้ฟัง24ชั่วโมงเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้โหไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่แอมค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้อง
1: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะ
2: พี่ชมชมน้องเมย์ไม่ได้คุยเลยน้องตาล
1: โอ้นอนดึกอะคะ
2: ไม่เปิดคืนเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แอมเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดี
2: แล้วน้องตาลสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะนะฮะแล้วไม่ได้โทรเข้ามาแต่ว่ายังได้ฟังอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมไหม
2: ก็มาทุกคืนกันตามน้องตาลเกิดมาแหนหนูอ่ะ
1: หนู
2: ใช่ลูกพี่จำได้หนูเกิดวันที่19ธันวาคมแต่พี่ไม่รู้วันอะไร
1: อ๋อวันพุธวันพุธค่ะวันพุธ
2: อ๋อเหรอ
1: จ้า
2: หนูว่ามีคนที่เคยแต่งงูนะ
1: อะไรนะ
2: เป็นคนที่แต่งอยู่กับพ่อแม่นะ
1: จ้า
2: แล้วก็แต่งพ่อแม่ได
1: ้ค่ะ
2: เพราะลูกคนเล็กพี่เขาเกิดวันพุธเหมือนกันไง
1: โอ้โอเคค่ะขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: แล้วหนูจะทำให้พ่อแม่สบายใช่ไหมน้องตาล
1: ขอบคุณค่ะค่ะก็ทำอยู่ค่ะพี่แอมขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจนะคะ
2: พี่อะ
1: จ้า
2: แต่น้องตาลเราเป็นตอนที่เป็นน้องอัศยาม
1: เออเนาะสิบกว่าปีแล้วนะพี่แอม
2: ใช่เกิดเราก็มันน้อยน้อยใจ
1: ใช่เกือบละเกือบ20ปีละนักร้องก็ไม่ต้องถามหรอกว่าอายุเท่าไหร่น่ะ
2: ผมพี่ชายน่าจะประมาณ36ปีนะ
1: เออประมาณนั้นประมาณนั้น
2: แต่พี่แก่แล้ว
1: เออเราไม่ยอมแก่หรอกให้มันเป็นเรื่องของตัวเลขก็พอนะพี่แอมเนาะโอเค
2: พี่สี่ตัวเล็กๆก็ได
1: ้โอเควันนี้พี่แอมฝากเพลงของพี่ต่ายอรทัยมาใช่ไหมคะบอกใจยังไงดี
2: ให้ก่อน
1: โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้เพื่อนมันเกิดวันนี้ที่อยู่กันและถือว่าน้องลูกตาล
1: ค่ะใครเอ่ยชื่ออะไร
2: น้องแขกแล้วก็ปุณโยมันเกิดเป็นคนหนึ่ง
1: จ้ะ
2: ใครเขาที่ในเชนทับเรียแต่เขาคงไม่ได้บอก
1: อ๋อไม่เป็นไร
2: พี่จะลองแบบลูกสาวคนเล็กด้วยไง
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนูจัดให้พี่แอมต้องรักษาสุขภาพด้วยนะมีเวลาค่อยโทรเข้ามาอีกนะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: จ้า
2: ค
1: ่ะขอบคุณนะคะสว
2: ั
1: สดีค่ะโอ้น่ารักเหมือนเดิมนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะมาค่ะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้บอกใจยังไงดีต่ายอรทัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: บอกใจยังไงดีนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยเนี่ยเพลงนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าไมค์ของเราด้วยนะคะแนะนำงานเพลงนี้เนาะนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะที่02-248-1366นะคะทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะนะคะที่เพจของเรานะตอนนี้นะ LTM FM 95นะคะหลายคนบอกว่าตื่นเต้นนะว่าคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่30เนี่ยนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะคะอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าเอ้ยนะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะ2569ของเรานะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร่วมฝันปันน้ำใจนะคะเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนะคะเราได้ทั้งมาร่วมกันทำบุญนะคะได้สนุกสนานกับทั้งศิลปินแล้วก็ดีเจแล้วก็กิจกรรมมากมายนะคะได้ช้อปปิ้งกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะทั้งของกินของใช้เยอะแยะมากมายนะคะชวนนะคะผู้ฟังขาชวนทุกท่านเชิญชวนเลยนะคะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะที่นี่เลยค่ะบมจ.สมท.ของเรานะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6นะจ๊ะนี่นะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแฟนรายการแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านเลยมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอยนะคะแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะพบกับบทเพลงนะคะมากมายนะคะศิลปินมากมายนะคะมีใครกันบ้างค่ะการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ดไทยดอลมิวสิก My Eyes นะคะนี่เป็นวงน้องสาว4คนนะคะน่ารักมากๆเสียงดีด้วยนะฮะแล้วก็มีจากรายการเพลงเอกนะฮะ Just เพลงเอก Baroque เพลงเอกนุเพลงเอก Bank เพลงเอกนะคะพี่ทาค่ะศิรินทรานิยกรเนี่ยเจอกันแน่นอนพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์ด้วยลิ้วอาจารยานะคะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะน้องติ๊บสุรางคณาพี่ดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันอุ้ยได้ฟังจดหมายครั้งอะไรจดหมายฉบับสุดท้ายนะใครอยากฟังสดๆนะคะเชิญได้เลยที่งานในอันนี้ฟรีคุณผู้ฟังนะคะไม่มีเก็บค่าบัตรค่าตั๋วใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มาทำบุญด้วยกันด้วยพร้อมกับเหล่าดีเจของเรานะคะผอ.วสุเลิศจัญญานะคะพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์พี่อ้อยกระท้อนนะคะพี่โจเฉลิมศักดิ์เฮียมีคณัชชัยค่ะพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมดามหานครคุณโอ๊ตคณิตนะคะน้องอุ้มกัสยาน้องบอสธีรพงษ์และลูกตาลชนิชานะจ๊ะเจอกันแน่นอนค่ะและกิจกรรมมากมายนะคะอย่างที่บอกมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังจากการระดมทุนแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะเราจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะคะต่อกำลังใจส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ไกลหรือว่าติดภารกิจต่างๆสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบทุนได้เช่นเดียวกันนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชีค่ะ020-3-04545-1อีกครั้งนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-04545-1 1นะคะหรือว่าใครถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจดไม่ทันสามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะคะที่เพจของเราได้ LTM FM 95นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะงานในครั้งนี้นะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะมีฟู้ดซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะด้านหลังเวทีให้กับศิลปินดีเจทีมงานของเราขนมจีบนะคะจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะมีลูกชิ้นจากป้าศรี3โคกทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะโอ้มีส้มตำด้วยแล้วก็กระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะคะว้าวร้านค้าก็มากมายเลยแล้วก็เน้นย้ำอย่างนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่านะคะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะมาร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้เชิญได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ของเราเลยค่ะเบอร์เดียวกับที่โทรมาจองสายหน้าไมค์หรือว่าแนะนำเพลงนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะมาร่วมออกบูธแล้วก็นำรายได้ตรงนี้นะคะร่วมทำบุญกับทางมูลนิธินะคะสนับสนุนมูลนิธิเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยด้วยกันก็เรียนเชิญนะคะนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะโอเคค่ะอ่ะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมของเรานะคะนะอีกไม่กี่วันนี้จะเจอกันเนาะค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมก่อนจะไปฟังเพลงเนาะนะคะสวัสดีพี่สิริพรนะคะสวัสดีค่ะพี่นันทาด้วย

ทักทายทุกท่านเลยพี่ประธานนะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่พานุพี่เดียว .com พี่ประเดิมพี่สมบูรณ์พี่อัญชลีนะจ๊ะพี่ณภัสสรนะฮะพี่เลิฟแบบโอ้โหกรี๊ดเลยได้ฟังเพลงพี่ต่ายอรทัยพร้อมกับส่งดาวเข้ามารัวๆนะจ๊ะ พี่นักรบด้วยนะจ๊ะทักทายจ้าแม่น้องนะคะพี่สมยศนะโอ้แบบคิดถึงกันเนาะนะฮะแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่จุ๊บแจงน้องบอยนะคะพี่ฉัตรชัยน้องไบเอ้านะพี่จรูนพี่วิจิตรนะคะขอบคุณเลยทุกข้อความนี่น้องหนูดีบอกมาแล้วเจอแล้วอยากเจอวันงานเร็วๆใช่ไหม เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะพี่สำรวยนะคะนะวันนี้มีแต่คนปากหวานนะบอกดีเจลูกตั้งสวยจังเลยไม่ได้สวยแค่วันนี้นะจริงๆแล้วสวยทุกวันนะจ๊ะ เอาล่ะไปฟังเพลงดีกว่านะพี่นันนะเสียงพี่นันเนี่ยคิดถึงพี่นัทนะก็ต้องของานเพลงพี่นัทแหละ จัดให้เลยค่ะไม่ต้องเป็นแฟนเก๋

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมี

0: ซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้หยิบงานเพลงของศิลปินที่กำลังจะมาเจอกับพวกเรานะคะในวันที่30นี้นะคะน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะนะจากแกรมมี่โกนะคะวันนี้เอามาแบบเรียกน้ำย่อยก่อนผู้ฟังสอยไฮบริด2026
1: ฝากตอนพี่น้องเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเด้อค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวPulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
10: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ขนนกฟูฟ้าอลังการนะคะเพลงนี้นะคะขอเชิญแดนเซอร์ของพี่ก๊อตนะคะลงไปพักผ่อนด้านล่างเวทีก่อนนะคะ รักคุณยิ่งกว่าใครนะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้พี่อนันต์จากโคราชนะคะเขาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 22:55 นะคะกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จัดงานเพลงของพี่กล้วยสแตมป์ให้กันละกันนะคะศาลาพักใจค่ะเดี๋ยวจบจากเพลงนี้พักสักครู่หนึ่งแค่นั้นแป๊บเดียวมูฟังค่ะไม่ให้รอนานนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปกันต่อนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลสุนิชานะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้23:03 นะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะคุณผู้ฟังก็รับฟังอยู่ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะคะก่อนที่เราจะไปฟังงานเพลงแบบพาเรทนะ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะสายน้ำใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษสวัสดีค่ะพี่เบีย
3: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับผม
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลยพี่เบียกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม่
3: เคยครับผม
0: เคยแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมรู้สึกว่าหายไปนานไหมพี่เบียร
3: ์หายไปประมาณ4-5 เดือนเลยครับผม
0: หรอหายไปไหนหายไปไหนล่ะคะไม่คิดถึงกันหรอ
3: ขายทุเรียนอยู่ครับผม
0: ว้าวขายทุเรียนอยู่เป็นยังไงบ้างคะปีนี้
3: ก็ได้กำไรอยู่ครับ
0: ได้เนาะโอเคนะคะดีเลยนะฮะปกติพี่เบียร์ขายทุเรียนอะไรบ้างพันอะไรบ้าง
3: พันหมอนทองเลยครับแต่เป็นทุเรียนภูเขาไฟพิเกตครับผม
0: อ๋อโอเคนึกออกแล้วนะคะถ้าบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟนี่นึกออกละนะนะคะยังไม่แต่ก็พูด
3: ทุกท่านคร
0: ับ
3: อ
0: ะไรนะจ๊ะ
3: คิดถึงมิเกทุกท่านครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ศรีสะเกษฝนตกไหมคะพี่เบีย
3: โอ้แรงมากครับน้ำตาลครับผม
0: โอ้ยังจำก่อนหน้านี้นี่ตอนที่ทุเรียนออกลูกนี่คือเราก็ต้องแบบต้องไปขึงเชือกไหมคะ
3: ครับผมได้ขึงเชือกครับผม
0: เนาะหนูเห็นจากในหนังอ่ะเขาตอนที่ฝนตกเขาต้องรีบไปขึงเชือกไม่งั้นทุเรียนจะหล่นใช่ไหมคะลูกมันเนาะลูกอ่อนนะนะคะโอเค
3: ถึงเครื่องติดกับลำต้นครับผมไม่งั้นลูกมันหล่นครับผม
0: จ้านะไม่งั้นเสียหายหลายแสนหลายล้านนะพี่เน
3: า
0: ะ
3: เสียหายหลายแสนเลยครับน้องตาลครับผม
0: นะคะโอเคเลยพี่เบียร์วันนี้อยู่นานๆทีได้โทรมาคุยกันนะคะนะต้องเรียกเสียเบียร์นะจริงๆแล้วอะ
3: คร
0: ับ
3: ผมคร
0: ับ เสียเบียร์อยากฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าของพี่ใหม่ไทยเหรอคะวันนี
3: ้ครับผม
0: จ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: ฝากแฟนเพลงก็ห้าทุกท่านกับผมแล้วก็พิเศษหน้าใหม่ด้วยครับ
0: โอ้โอเคได้เลยมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์พูดตามหนูเลยนะ
3: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอไอยาราอาห่า
3: และไอไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่าน
0: ี่โอ้โหเสียงเมื่อกี้นี้ขออีกทีสิคะ
3: อายลาอาฮาน
0: ี่น่ารักอ่ะพี่เบียร์ขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันสนุกๆนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอาล่ะนะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้

0: หัก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: วันนี้พาเรทเพลงฮิตของเรานะคะเหมือนได้ย้อนไปนะช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้นะโอ้โหฮอตมากๆมาแรงมากๆเลยนะคะวันนี้คัดมาให้เลยเมื่อกี้คุยกับแป้งๆนะหลังไมค์ว่าอุ๊ยมันเป็นเพลงที่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทุกคนร้องได้จริงๆอ่ะร้องตามได้เลยนะที่จบไปกับไม้อ่อยไฟนะคะงานเพลงจากพี่คู่แฝด OA นะคะแล้วก็มีไซว่าสิบอทีมการโหร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาด้วยมาที่คำแพงด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นเพลงสร้างชื่อให้กับแซคชุมแพนะอันนี้ทุกคนก็โหร้องตามกันนะคะใครก็ร้องได้เลยอะจริงๆนะบอแมนม้าวัดเนี่ยนะใช่ไหมนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะแน่นอนจากสายหน้าไม้นะคะพี่เบียร์จากศรีสะเกดกับเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมีแนะนำมาทาง SMS ด้วยนะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะนะคะพี่คนโคราชนะคะขอเพลงนี้มาเหมือนกันนะเอ้าทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีแม่เกลด้วยนะคะแล้วก็พี่นี้พาพรนะคะทักทายเพิ่มเติมพี่สวัสดิ์บอกว่าพาเรทเพลงฮิตเพราะมากๆเลยนะคะพี่โกมลพี่พิราพลนะแล้วก็พี่เสียนเหรอพี่เสียนด้วยนะคะสวัสดีจ้าพี่คันชิตใครอีกพี่กะลา1บาทนะจ๊ะนะคะแชร์ให้แล้วด้วยพี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนแบบน่ารักมากนะเวลาเข้ามาแบบโอ้ยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะเพจ Facebook ของเรานะคะ LTM FM 95ตันฝากด้วยนะคะเป็นหนึ่งช่องทางที่จะคอยบอกข่าวสารกิจกรรมอัปเดตอะไรมากมายนะคะแล้วก็เวลาที่ศิลปินดาราเข้ามาโปรโมทมาประชาสัมพันธ์งานเพลงผลงานอะไรใหม่ๆก็จะติดตามได้ทางนี้ด้วยเพราะว่าเวลาไลฟ์ก็จะได้ดูผ่านทางเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะนะคะสามารถค้นหาเซิร์ชชื่อเดียวกันได้หมดนะคะ LTM FM 95นะคะเอาล่ะนะวันนี้เดี๋ยวจัดให้วันนี้ใจอ่อน ไม่ใช่คือเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบเหมือนเปิดไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะน้องก็ต้องเปิดหลายๆรอบหน่อยช่วงนี้เพลงเขากำลังติดชาร์ตอยู่เพลงนี้ดอกชวาสีแดงนะคะวันนี้มีหลังไมค์มาจากพี่อ้อมสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านจองนะคะมีงานเพลงใหม่จากเล็กรัชเมศโอ้โหเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่นะคะปล่อยผลงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะให้แฟนๆได้แบบโอ้โหได้ฟังกันแบบให้หายคิดถึงมีแบบเพลงนี้แล้วก็ต่อเพลงใหม่นี่นะคะเพลงนี้ค่ะใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับกลางมหาสมุทรนะคะเล็กรัชเมศจากสังกัด Genie Records นะคะคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาค่ะเรียบเรียงขจรเดชพรมรักษาพัชระรัตนอรุณและอนุชาฤหภักดีค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเยอะมากๆนะคะจนมาอยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะเราอัปเดตทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงสนุกๆที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะหม้อหุงข้าวโอ้โหเพลงนี้มาแรงจริงๆแล้วก็อยู่ในฮิตที่3นะคะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์และก็พี่พันธ์วรการนะคะเขาฟีดกันนะเพลงนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกเพลงนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคุณผู้ฟังงานจากพี่กุ้งสุธิราชนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะงานวัดบ้านเรานะคะอยู่ในฮิตที่15นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยในสัปดาห์นี้จ้า

0: โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

านเพลงสนุกๆนะคะจากศิลปินที่กำลังจะมาเจอกับเรานะคะในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลนะคะมหานครแฟร์นะคุณฟังลิ้วอาจารยานั่นเองนะคะเจอกันแน่นอนนะคะตอนนี้23:53 นนะคะนะคะเรายังเหลืออีก1ช่วงนะคะ

0: กับเพลงหวานหวานนะฮะย้อนหวานหวานนะฮะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทิ้งท้ายนะคะลาไปด้วยงานเพลงของคนขี้เหงากันแล้วกันงานจากพี่เจเจตรีนะคะกับอยากให้รู้ว่าเหงาคือหมายถึงว่าเราอ่ะเหงาก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยคุณรู้นะว่าเราเหงาอะไรเงี้ยแต่จะไม่เหงาแน่นอนนะคะอยู่ที่นี่กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะวันนี้ตาไปก่อนนะทุกคนส่งโดยกันน้องเมย์ดิชาค่ะพรุ่งนี้เจอกันไปล่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบไปนะคะ3ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่อยๆขยับร่างกายกันไปเรื่อยๆนะคะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่สัปดาห์แห่งความล้นลาสิ้นเดือนละจะสิ้นเดือนละใครที่แบบว่ารอเงินเดือนอยู่นะคะก็ขอให้ปังๆมีโบนัสกับเขาเนาะหรือว่าถ้าใครที่อยู่มาอะไรเนี่ยอะไรพี่ต้นน้ำสวัสดีด้วยกันละกันนะ3ผลงานเพลงค่ะ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะคะก็เป็นผลงานเพลงจากพี่สิงโตนำโชคนะคะฟังดูมันเหมือนจะเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆมันคือภาษาไทย I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอนะคะอีกเพลงหนึ่งเพลงผักกาดนกเขานะคะขยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นผลงานเพลงจากอานัทนะคะและปิดท้ายด้วยเอสปรัชญานะคะคนของใจนี่นะจัดให้ในช่วงแรกเลยในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วจ้าเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะหลังจากห่างหายไป2วันแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้หยุดเลยก็ไม่รู้เมื่อกี้หันไปถามทีมงานวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะเอ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะพอบอกวันจันทร์เข้าวันอังคารจริงเหรอนี่เพิ่งวันจันทร์เองเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยมันน่าจะวันพุธวันศุกร์วันพฤหัสอะไรอย่างงี้ได้แล้วนะอ๋อลืมไปว่าเสาร์อาทิตย์ทำงานทั้งหมดเลยเนาะก็เลยแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะมีพละกำลังที่แข็งแรงแล้วก็กำลังฟันฝ่ากับหน้าที่การงานของตัวเองอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยในค่ำคืนนี้นะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนค่ะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวน้องเมทิ้งให้1ผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลหิวใจนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายหน้าไมค์ของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ช่างรถจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ช่างรถจังหวัดอุบล
2: ครับ
1: หล่อช่างรถหล่อแล้วเป็นช่างรถเลยรถแบบไหนอ่ะ
2: ผมเป็นช่างไดนาโมช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: ไดนาโมด้วยไดนาโมอะไรนะ
2: ซ่อมระบบไฟรถยนต์ครับผม
1: อ๋อยากไหมคะ
2: ยากอยู่ครับ
1: อ๋อแล้วคนที่เขาแบบว่ารถไฟฟ้าอันนี้ก็ซ่อมได้ด้วยไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ได้หมดครับ
1: ได้หมดถ้าสดชื่นเน
2: า
1: ะ
2: แปลว่าต้องจบช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์ด้วยครับถึงจะทำได้
1: แล้วเราอ่ะจบยัง
2: ผมจบทุกอย่างแล้ว
1: โอเคนะคะเก่งด้วยนะเนี่ยอุ้ยคุณผู้ฟังน่าภูมิใจแล้วตอนนี้ก็คืออยู่แบบว่าอยู่เป็นอู่เหรอคะหรือว่า
2: ครับผมเพิ่งเปิดร้านได้ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยครับ
1: หรอเปิดของตัวเองเหรอคะ
2: ครับผม
1: แถวไหนอ่ะชื่อร้านอะไรโปรโมทหน่อยสิ
2: ก็ร้านช่างรถนี่แหละครับผม
1: เอาบอกชื่อร้านด้วยสิบอกหน่อยว่าอยู่แถวไหนยังไงเผื่อมีคนไปอะไรอย่างงี้ไปใช้บริการ
2: ย่านเม็กตำบลหัวเรือครับผม
1: อะไรนะ
2: อยู่บ้านหนองเม็กตำบลหัวเรือครับตำบลหัวเรือ
1: ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้าน
2: ช่างรถครับผม
1: ชื่อนี้เลยเหรอ
2: ครับผม
1: อืมแล้วถ้าเซิร์ชว่าช่างรถใน Google Map เจอไหม
2: ไม่ถึงหานะผมเพราะผมไม่มีเงินผมทำไปเรื่อยๆครับผมไม่มีทุนครับผม
1: หนูจะบอกอย่างนี้นะหนูจะบอกอย่างนี้นะ Google Map อ่ะเราปักได้นะเราปักเองได้โดยที่ไม่เสียตังค์นะใช่ไปหาวิธีมานะมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะเราก็ลองไปหาดูว่าวิธีปักแบบปัก

0: านเราอะทำยังไงอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาเซิร์ชใช่ป่ะมันจะได้เจอเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: มันไม่ได้เสียตังค์นะหนูยังปรับบ้านหนูเลย
1: ของทำได้เป็นเหรอครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละลองศึกษาดูจะได้มีลูกค้าเข้าเยอะขึ้นเนาะจะได้เป็นหนทางเพราะลูกค้าบางทีเขาก็เซิร์ชว่าช่างรถใกล้ฉันอย่างเงี้ยมันจะได้เจอเนื้อไหม
1: เพราะว่าของทำอยู่บ้านเนี่ยมันนอกนะคร
0: ับ นั่นแหละยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูแบบเกิดรถพังหรืออะไรยังไงแบบอยากจะใช้บริการมันจะได้เป็นโอกาสให้กับเราในการทำงาน
1: ครับผม
0: ว่าเราสมมติว่าคนในหมู่บ้านเราหรือว่าตำบลของเราอะสมมติว่ามีคนอยู่ประมาณ 1,000 คนสมมติแต่ถ้าสมมติว่าเราอะใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์อะคนทั้งประเทศรู้นะมันต่างกันเยอะนะ
1: เขาไม่ได้ครับผมกลัวทำงานให้เขาไม่ได้เพราะว่าผมยินยาจิตเวชด้วยครับ
0: ไม่เป็นไรเลยค่ะยิ่งเรามีคนได้เข้ามาคุยหรืออะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเราได้คุยกับคนได้เจอคนได้ปรับตัวมันดีกว่าอยู่บ้านเงียบๆเงาๆคนเดียวอยู่แล้วเนาะ
1: คร
0: ับ กินมานานหรือยังคะดีขึ้นหรือเปล่า
1: ประมาณ20ปีมีครบ10ปีนี้ก็20ปีพอดีครับ
0: กินตลอดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แล้วดีขึ้นไหม
1: ก็ปกตินี่แหละแต่ว่าพี่น้องให้ไปรักษาเพื่อความสบายใจครับ
0: ได้เลยก็ถ้าเราแบบว่าสามารถปรับตัวได้อะไรได้แล้วเราสามารถทำงานได้เนาะบางทีการกินยาบางทีมันอาจจะทำให้ง่วงซึมบ้างบางครั้งหรือว่าอาจจะมีแบบอาการบ้างบางคลานะคะแต่ว่าน้องเมย์แบบเข้าใจมากๆแล้วเป็นกำลังใจให้นะ
1: ครับผม
0: ลองดูนะลองไปปักหมุดดูนะเผื่อแบบว่าจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นโอเคไหมวันนี้ลูกค้ายังโอเคอยู่ก็โอเคอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องแบบดิ้นรนอะไรแต่ถ้าวันหนึ่งแบบเราไม่รู้ไงลูกค้ามันอาจจะจำกัดอะประมาณหนึ่งเราเพิ่มได้จะได้รู้ไว้เป็นแนวทางไม่ได้เสียเงินเพิ่มเนาะนะคะร้านค้าก็เหมือนกันนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายลองเรียนรู้ในการปักหมุดดูใน Google Mapอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถทำให้เราแบบว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้เวลาเขาเซิร์ชมามันก็เจอเราไง
1: คร
0: ับ เหมือนเวลาเราเซิร์ชแบบว่าปั๊มน้ำมันใกล้ฉันอย่างเงี้ยร้านอาหารใกล้ฉันคาเฟ่ใกล้ฉันเนี่ยมันจะเจอนะคะลองดูเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ขอกำลังใจครับ
0: ได้สิ ได้สิให้ได้เลยอยากได้กำลังใจแบบไหนล่ะ
1: มันก็ฟังวิทยุนะครับ
0: จั
1: ดแปลงก็ฟังอยู่เรื่อยอยู่ก็อยากคุยด้วยแต่บอกแล้วว่าผมเป็นของไทยของไทยไม่มีวาสนาหรอกครับ
0: นี่ไงได้คุยกันแล้วนะคุณผู้ฟังเนอะแล้วจริงๆพี่ชื่ออะไรอะคะ
1: ชื่อรถเนี่ยนะครับ
0: ชื่อรถก็เลยช่างรถ
1: ป้าผมไม่ช่าง
0: เจ๋งอ่ะเหมือนมีเป้าหมายแต่แรกเกิดหนูก็นึกว่าพี่แบบว่าเป็นฉายาว่าชื่อช่างรถอ๋อชื่อรถเลยจริง
1: ๆครับผม
0: สะกดดิสะกด
1: สะกดไม่เป็นคร
0: ับ รอเรือถอถุงเลยเหรอรถแบบรถยนต์เหรอ
1: ครับผมรอเรือถอถุง
0: ไม่ใช่รถชาตินะ
1: ไม่ใช่รถชาติ
0: แล้วก็ไม่ใช่รถน้ำต้นไม้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: โอ้ยเจ๋งอ่ะชื่อแบบว่ามีเป้าหมายแต่แรกเกิดขนาดนี้เท่อ่ะเท่เหมือนเพื่อนหนูชื่อกีตาร์มันก็เกิดมาเพื่อเป็นนักกีตาร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมท้อแท้ถอดใจหลายครั้งแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ผมเลยมาสู้ใหม่เลิกทำนะครับผมไปไม่ไหวมีแต่คนต่อราคาผมแล้วก็เสียให้อื่นเสียได้แต่ว่าเสียให้ผมนิดหน่อยก็เสียไม่ได้ผมก็เลยไปเก็บขยะไปทำนาไปทำอะไรนะครับพี่มองไปด้วย
0: ในเมื่อในฐานะที่พี่ช่างรถเนี่ยโทรมาแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าเคยล้มเคยเกือบจะสู้ไม่ไหวมาก่อนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังซีว่าอะไรที่ทำให้เราแบบกลับมาสู้ได้อีกอะคะ
1: ก็หนึ่งต้องขยันก่อนครับแบบแรกต้องขยันแล้วก็ต้องฉลาดสองอย่างนี่นะครับ
0: เราอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ต้องมีวินัยในการมานะพยายามใช่ไหม
1: ครับผมทุกอย่างครับเพราะว่าผมเห็นคนทั่วไปแล้วหาเงินก็ลำบากครับอย่างเช่นขายของทำอย่างนี้ก็จะได้บาท2บาทครับแรงผม3-400นะค่าแรงผม
0: ค่ะหรือบางทีเราอาจจะต้องมีเทคนิคในการบวกราคาเพิ่มกันเขาต่อหรือเปล่าเหมือนเสื้อผ้าม
1: ันมีราคาหน้าร้านมีราคาตาม
0: เข้าใจเข้าใจเราก็ต้องอาจจะเราอาจจะ

0: หลอกอีกแบบอีกทบนึงก็ได้นะว่าอ๋อลูกค้าครับพอดีผมเป็นลูกจ้างผมไม่มีสิทธิ์ในการต่อราคาครับ
1: ก็อะไรเขาก็ที่ปานกลางครับให้เขาครับผม
0: เออสมมติเขาบอกว่าโอ้ยน้องโอ้ย250เลยเหรอแพงอ่ะเอา200ได้ปะนี่ก็เลยจะบอกอ๋อพี่ราคาตามป้ายครับพอดีผมเป็นลูกจ้างผมก็ลดราคาให้ไม่ได้ครับพี
1: ่นี่แต่เขาอยากซ่อมถูกถูกครับผมก็เลยท้อแท้ก็เลยมาปรับใหม่ทำใหม
0: ่
1: ก็ราคาถูกกว่าเดิมนี่แหละแต่ว่าเอางานได้เยอะหน่อยคร
0: ับ ก็บอกว่าพี่ถ้าพี่เอาราคาถูกอะนะพี่อาจจะต้องซ่อมซ้ำหลายรอบนะ
1: ผม
0: เออพี่เอาของราคาถูกๆอ่ะผมก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ให้พี่เป็นของราคาถูกๆนี่ผมอ่ะซ่อมให้พี่อย่างดีนะเราต้องมีวิธี
1: ทำระบบไฟนี่จูนแต่งให้อย่างดีนะครับผม
0: ค่ะหนูเชื่อว่าพี่อ่ะพี่ช่างรถอ่ะมีความตั้งใจในการทำงานมันเป็นธรรมดาที่ลูกค้าอยากได้ของถูกและดีแต่เราอ่ะอาจจะต้องมีวิธีในการคุยกับเขาเนาะ
1: รับประกันผมว่ารับประกัน3เดือน
0: เออบอกเอาเวลาพี่ลดราคาให้ได้ผมไม่รับประกันได้ป่ะล่ะเออเราอาจจะต้องมีวิธีในการคุยแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเล่ห์เหลี่ยมหรอกแต่มันเป็นฟิลที่ว่าก็เราตั้งราคานี้จริงๆเพราะมันสมเหตุสมผลคุณจะมาขอลดนั่นหมายความว่าอะไรของคุณมันคุณภาพมันก็จะต้องแย่ลงถูกไหมล่ะผมไม่ทำแบบนั้นผมมาตั้งใจทำเออบอกลูกค้าเลยว่าผมมาตั้งใจทำให้คุณนะถ้าคุณแบบเอาราคาถูกงั้นอะไรผมก็ต้องเอาราคาถูกตามซึ่งผมอ่ะไม่เห็นด้วยไม่งั้นคุณจะต้องซ่อมซ้ำหลายครั้งแหมพี่เออเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะพี่นะอย่างงี
1: ้ก็ในสตาร์ทในชาร์จนี่นะครับเวลารถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนแบตเตอรี
0: ่อืมนะลองดูนะคะผลงานเพลงเนาะขอกำลังใจเดี๋ยวมอบให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะมีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: อยากมอบให้ตนเองครับมอบให้คนอื่นหมดแล้ว
0: ได้เลยหนูเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ค่ะกอดๆนะคะถ้าร
1: ู้ฟังหนูได้อยู่ครับ
0: ครับผม
1: ของพี่หนูได้อยู่ครับฟังผมนอนดึกเพราะผมต้องวางคืนด้วยครับ
0: ได้เลยงั้นเราถือว่าเราอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะไม่ว่าพี่จะเจ็บป่วยเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ยังมีน้องเมย์อยู่ตรงนี้นะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: วันนี้ไปออกกำลังกายมานะคะไปวิ่งกันนะเพราะว่าจริงๆเขาเรียกว่าวิ่งตามบอลมากกว่าเล่นฟุตบอลเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของนักร้องลูกทุ่งนะคะแค่ประมาณเพื่อนๆกันนี่แหละนะเพราะว่าโพสต์ไปเขาหาด่วนๆไงเพราะว่าทีมหมอลำเขาท้าแข่งเราก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นศักดิ์ศรีหนึ่งที่ว่าจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่รวมพวกไม่หาไม่ได้เราก็แบบว่าลองดูซะหน่อยนะคะก็เป็นวงของน้องใช่น้องมันนะน่าจะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแพรวแสงทองนะคะแล้วก็เนี่ยมีทีมฝั่งผู้ชายเนี่ยทั้งหมด4ทีมทีมฝั่งผู้หญิงเนี่ยมี3ทีมนะคะก็จะเป็นทีมหมอลำนะคะแข่งกับทีมลูกทุ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเตรียมอะไรกันมานะแต่รู้แค่ว่าประมาณนี้ทีมฝั่งผู้หญิงก็เตะกันประมาณนี้แหละนะคะวันนี้ไปซ้อมมาเหงื่อท่วมเหงื่อไหลใครย้อยบอกเลยว่าเราจะต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้ร่างกายของเรามันสดชื่นนะคะโดยเฉพาะสุขสกินเนี่ยเขาเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยนะใครที่เป็นนักกีฬานี่อู้สบายเลยเพราะว่าเขาสามารถทำความสะอาดได้ทั้งร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรที่เย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยด้วยนี่นะสดชื่นลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมทั้งถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะโอ้โหเรียกว่าอาบกันข้ามปีไปเลยก็ได้ยังได้นะนะค่าจัดส่งและประกันสินค้านะคะ50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อเลยนะจ๊ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะกับแอดช็อปไม้เนี่ยนั่นเองจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้ขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มมาสุด

0: จ้าหนุ่ยไม่ลืมจับกุญแจมาเพียงค
1: นเดียวนะสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: งินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: หนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่านักจัดรายการคนแรกของ LTM FM 95คนแรกเลยที่แบบว่าเป็นดีเจที่เปิดไมค์จัดรายการเป็นคนแรกเลยคือพี่หมีคณชัยว้าวหนูเพิ่งรู้โอ้ไปหามาเจอแบบนี้ก็มีคลิปที่แบบว่าเฮียหมีเนี่ยเล่าถึงความประทับใจที่แบบมาเปิดไมค์เป็นคนแรกเฮ้ยเจ๋งอะเจ๋งมากอะคุณผู้ฟังค่ะเรามากอดกันก่อนดีกว่านะกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นกำลังใจให้กันนะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะมากเลยน้องเมย์ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่น้องเมย์เชื่ออย่างนึงนะว่าถ้าเราเนี่ยลองถอยออกจากปัญหานะคะสักก้าวสองก้าวเนี่ยเราก็จะเห็นแผนที่ที่มันกว้างขึ้นถูกไหมเวลาที่เราหลงทางหลงป่าเราอยู่ใกล้มันมากเราก็จะเห็นแต่อะไรอ่ะต้นไม้ต้นหญ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราถอยออกห่างถ้าเราถอยออกห่างไปนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยแผนที่เนี่ยมันจะไปทางไหนตรงไหนจะเป็นน้ำตกตรงไหนจะเป็นถนนใช่ไหมถอยออกไปอีกเราก็จะอาจจะเห็นแบบว่าอุ้ยตรงนี้คือจังหวัดอะไรใช่ไหมถอยออกไปอีกเราจะเห็นว่าอันนี้คือประเทศอะไรและสุดท้ายถอยออกไปอีกก็จะเห็นว่านี่คือโลกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอปัญหาให้เราอาจจะต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดก่อนค่อยๆลำดับว่าอะไรปัญหาของเราอ่ะมันจะมีอยู่สองแบบค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีแบบที่แก้ไขได้เลยเดี๋ยวนั้นฉับพลันกับใช้เวลาเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอะนะถ้ามันสามารถแก้ได้เลยอย่างเช่นน้องเมย์พูดผิดเมื่อกี้ออกห่างอากห่องอะไรก็รู้อ่ะมันแก้ได้เลยถูกไหมมันก็แก้ได้เลยแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันยังแก้ไม่ได้เราดูซิว่ามันจะแก้มันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเมื่อเรามีสติอยู่กับมันเรานิ่งพอเราก็จะรู้ว่าโอเคปัญหานี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการแก้เนี่ยอาจจะปีนึงมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ร้อนรนจนเกินกว่าเหตุมันจะทำให้เรามีสติและลำดับเหตุการณ์ชัดเจนขึ้นนะคะค่อยๆแก้ไปทีละเปลาะทีละเปลาะทีละเปลาะเหมือนเชือกก็เหมือนกันถ้ายิ่งเราไปดึงมั่วเนี่ยมันก็ยิ่งรัดกันแน่นขึ้นถูกไหมเราต้องค่อยๆหาปลายของปมมันออกมาแล้วค่อยๆดึงมันซิว่ามันอยู่ปมไหนบ้างเรามีประสบการณ์เรื่องพวกนี้กันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อว่าเวลาคนเราล้มแล้วเนี่ยเราลุกขึ้นมาแล้วเราจะระวังตัวมากขึ้นเราจะไม่ไปทำผิดซ้ำซากกับที่เดิมๆที่เราเคยผิดพลาดพลั้งดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะคะรวมถึงพี่ๆที่แบบอยู่ในเรือนจำต่างๆด้วยล่าสุดมีคนชวนน้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำอยู่เนาะก็จะบอกว่าพี่ๆในเรือนจำหรืออะไรก็ตามเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิดกระทำความผิดหรือพี่ๆที่เคยอยู่ในเรือนจำมาก่อนแล้วออกมาแล้วนะคะเรารู้แล้วเรามีสติอยู่กับมันแล้วอะไรที่เคยพลาดพังเราก็ต้องค่อยๆถอยออกมาจากปัญหาตรงนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองกลับเข้าไปอีกเนาะทุกครั้งที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนี่ยน้องเมย์จะบอกพี่ๆเขาเสมอว่า

ออกมาแล้วเจอกันข้างนอกนะอย่ากลับเข้าไปอีกนะอะไรเงี้ยให้สัญญากันก่อนเกี่ยวก้อยกันก่อนนะคะมันเป็นเวลาสั้นๆแหละเวลาที่เราเข้าไปในอยู่กับตรงนั้นอ่ะมันเป็นเวลาสั้นๆจริงๆที่เราจะสามารถคุยกับเขาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้ได้ว่าคนเราบางทีอ่ะมันเสี่ยงมากจริงๆนะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆยิ่งแบบเราขับรถเป็นอยู่หลังพวงมาลัยอันเนี้ยต้องระมัดระวังด้วยจุดเสี่ยงของการเดินทางบนท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางโค้งเวลาเราไม่เห็นอีกฝั่งนะการขับรถเนี่ยเราจะต้องมีสติด้วยเหมือนกันทางแยกจุดกลับรถหน้าโรงเรียนตลาดเขตชุมชนจุดคัดแบบจุดตัดบริเวณทางถนนกับรถไฟนะคะหรือว่าถนนที่มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนมีหมอกลงเนี่ยเราเป็นคนขับรถบางทีอ่ะเราก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะขับไปชนใครถูกไหมแล้วอาจจะเสียชีวิตได้เลยคือมันหนูพูดในเป็นแฟกอะมันเป็นความเป็นจริงอะที่หลายต่อหลายครั้งเราเห็นนะว่าหุยคลิปวิดีโอเห็นไหมมันเสี้ยววิจริงๆเพราะฉะนั้นเราประมาทเกินไปหรือเปล่าในทุกๆวันนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะคะบางคนเนี่ยย้อนสอนแล้วบอกว่าใครๆก็ย้อนอันเนี้ยคุณกำลังประมาทมากๆเพราะคุณไม่รู้เลยหนูเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์เวลาหนูจะออกจากซอยหรืออะไรก็ตามหนูจำเป็นจะต้องมองขวาเพราะว่ารถมันมาจากทางขวาแต่มีคนย้อนสอนออกมาทางซ้ายใครจะไปเห็นเพราะว่าคนที่ขับรถอ่ะเขามองขวาเขาไม่ได้มองซ้ายจะถามว่าไม่เห็นเหรอก็จะบอกว่าไม่เห็นจะไปเห็นได้ยังไงแล้วยิ่งรถขับรถย้อนสอนนะบางทีนะจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะหนูอ่ะห่วงมากห่วงมากจริงๆเพราะอะไรบางครั้งมอเตอร์ไซค์ไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองไฟท้ายมันหายไปถ้าคุณเป็นคนขับรถคนเดียวอ่ะคุณจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันจะเห็นต่อเมื่อคุณกำเบรกมันถึงจะมีไฟขึ้นถูกป่ะแต่ถ้าคุณแบบว่าขับปกติอ่ะมันไม่เห็นนะแล้วรถที่เขาขับมาขับตามมามันไวมากมันบางทีมันก็ไม่ทันได้หยุดคิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนที่ขับย้อนสอนมาหรือคนที่เขาจะแบบว่าไฟหน้าก็หายไฟท้ายก็ไม่มีแล้วล่าสุดที่น้องเมย์ไปขับวันนี้เลยวันนี้น้องเมย์ขับอยู่เส้นทางหลักของตรงสนามบินดอนเมืองอ่ะมันจะมีเส้นที่อยู่ใต้สะพานเคยเห็นไหมมันจะเป็นสะพานโทเวอยู่ข้างบนน่ะแล้วข้างล่างอ่ะมันจะเป็นถนนเขามีป้ายเขียนอยู่ว่าห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าเพราะอะไรเพราะว่ารถขับกันเร็วมากเร็วแบบมันมองไม่ทันเห็นมันเห็นรถคันใหญ่อ่ะมันเห็นเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่ถูกป่ะแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันแบบมันเล็กมากๆแล้วมันเห็นแค่กระจึงนึงอ่ะมันเห็นเล็กมากอ่ะแล้วไฟอ่ะบางทีคุณก็ไม่มีแล้วคุณก็ขับเร็วๆด้วยแล้วมันวับวับปุ๊บปั๊บอ่ะมันมองไม่ทันอ่ะวันนี้น้องเมย์มีคันหนึ่งที่เขาขับแซงไปเลยอ่ะแล้วแบบปาดหน้าเราอ่ะแล้วออกซ้ายเพื่อจะแซงคันข้างหน้าอีกทีนึงหูใจหายแวบเลยมอเตอร์ไซค์แบบขับเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนั้นก็ใช้ประมาณ80นี่แหละถือว่าเร็วไหมมันก็เร็วนะแต่ว่าเส้นนั้นอ่ะมันวิ่งกันเร็วจริงๆอ่ะมันเร็วเกินนั้นอ่ะหูดูใจแบบพี่มอไซค์นิดเดียวเองอ่ะนะคะอันนี้ระวังด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะส่งท้ายช่วงนี้นะคะกับผลงานเพลงเดือนเพ็ญอาจจะไม่จบเพลงนะคะเพราะว่าพูดยาวไปหน่อยขอไปชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์นะจ๊ะรอสายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไม้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเรามารับสายสายนี้กันขอต้อนรับคุณวันนี้เป็นไรเนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมชื่อน้อยครับ
0: ชื่อน้อยนะคะอยู่จากจังหวัดอะไรจ้า
3: จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ต้องบอกว่าเด็กชายน้อยนะเอาใหม่เอาใหม่ชื่ออะไรคะ
3: ครับ
0: เร็ว
3: ๆเด็กชายน้อยเหรอครับ
0: น่ารักจะตายเห็นไหมล่ะเนาะมันจะได้ดูมุ้งมิ้งกระจุงกระจิงแอน่ารักเออ
3: น้ำต้องมีประจำนะครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่น้อยเราเคยคุยกันไหมคะ
3: ผมคุยไม่เก่งนะครับผมคนอีสาน
0: ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไหมคะ
3: คร
0: ับเราเคยโทรคุยกันแบบนี้มาก่อนไหม
3: ไม่เคยครับ
0: อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ
3: ครั้งแรกครับ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นครับ
0: ถูกแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่หลับเต้นกันนะคะ
3: ครับ
0: พี่น้อยบอกนะโทรมาให้น้องแกล้งอีกแล้วนะเออพี่น้อยสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
0: พี่น้อยสบายดีคะ
3: ผมนอนตอนหัวค่ำ6 ทุ่มถึงไปผมนอนไม่ค่อยหลับครับ
0: ก็เลยมาอยู่ฟังน้องเมียนะ
3: ครับ
0: ฟังมาตั้งแต่ใครแล้วล่ะพี่ลูกตาเนี่ยทันไหม
3: ผมฟังเดียวนะครับ
0: หรออันนี้ฟังผ่านช่องทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์หรือว่ายังไง
3: ฟังวิทยุ
0: ออ
3: นไลน์ผมฟังไม่เป็นนะครับ
0: ฟังมานานหรือยังคือเราเนี่ย
3: นานแล้ว
0: ฟังมานานแล้ว
3: ครับ
0: จริงๆชอบนักจัดรายการคนไหนที่สุดเลยในคืน95
3: แต่ก่อนเรื่องทำข่าวคนละเอียดเป็นตัวสอนนะครับคนไหนก็จำชื่อใครได้
0: ก็คือชอบฟังข่าว
3: ครับข่าวตอนที่5เนี่ย
0: ตอนตีห้า
3: ครับ
0: เข
3: าเพลงฟอกนะครับ
0: ครับก็จะมีแบบช่วงเพลงบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้เนาะ
3: ครับ
0: ครับผมนะคะแล้วตอนนี้อยู่กับใครอะคะ
3: อยู่คนเดียวครับ
0: อยู่คนเดียวเหงาไหมล่ะ
3: น้องเปิดที่ยืมฟังเพลงไปเรื่อยๆครับ
0: น่ารักที่สุดเลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรแก้เหงาคะ
3: สาวบางกรวย
0: สาวบางกรวยร้องไงอะคะ
3: อะไรดีใช่ไหมเขาออลดีร้อง
0: ใช่ใช่ออลดีร้องยังไงอะคะ
3: ปวดผมคนแก่ร้องไม่ค่อยได้ครับ
0: ทำไมอะแล้วคนสูงอายุมันร้องเพลงไม่ได
3: ้
0: หรอแม่หนูร้องประจำเลยนะเออแม่หนูเขาร้องในห้องน้ำประจำเลยนะเสียงดังลั่นบ้านเลยนะเผาแม่ตัวเอง
3: ฝังบ้องถูกแล้ว
0: พ่อหนูอะไรอย่างนั้น
3: ไว้ของตู้ต้องใจครับผม
0: ที่ร้องได้ใช่ไหมขอสักท่อนหนึ่ง
3: เอาไป
0: สุรพลก็ได้อะสุรพล
3: นั่งค้างเป็นหมดบุกแล้วไอ้น้องแก้วเป็นหัวไหลในตาพี่มาจากกรุงไทยบอกเปิดไปคุณชอบน้องเลยครับ
0: นี่เก่งมากก็ถูกนี่ก็ร้องถูกคีย์นะ
3: แต่ก่อนก็เป็นผมร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนครับ
0: ขยับโทรศัพท์นิดนึงสัญญาณหายสัญญาณหายขยับโทรศัพท์นิดนึงย้ายที่นิดนึง
3: โอ้นอนอยู่ครับ
0: อ๋อเหรอโอ้แล้วร้องสุรพลตอนนอนได้ด้วยเหรอ
3: ครับ
0: โอ้ยมีกำลังร้องเลยนะว้าแล้วทุนทองใจอ่ะอยากฟังโปรดเถิดดวงใจอ่ะ
3: ฮะ
0: โปรดเถิดดวงใจอะไรเนี่ยร้องยังไง
3: อยู่มันใจ ำครับ
0: ฮะ
3: พี่เกี่ยวมัดจำคุณบางเกครับ
0: ลองท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง
3: วิ่งมองมุ่งหน้าคนมา
0: ลืมเนื้อ
3: ลืมเนื้อ

0: พูดตามนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราบันท้ายนรสิง
1: ห์ตราบันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไออัยราอาฮ่า
1: ไออัยราฮ่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ
0: ่าอัยราอัยรา
1: อัยราอัยรา
0: โอเคขอบคุณพี่น้อยนะคะขอเรียกพี่น้อยได้ไหม
1: ครับ
0: เรียกพี่ได้ไหม
1: ยังได้ครับ
0: โอเคนะคะก็ถ้าง่วงนอนก็ไปนอนพักผ่อนนาห้ามฝืนนาครับผมครับได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเอ็นดูน่ารักจังเลย บอกให้ทำอะไรก็ทำน่ารัก นะอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสัญญาไม่ค่อยดีนะคะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก็อยากจะให้แบบนะถ้าบอกว่านอนร้องนี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปอดแข็งแรงขนาดไหนก็มาลองเทสกันหน่อยนะอ่ะวันนี้มาสี่สาวเลยนะคะสาวบ้านแทนนะคะจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะสาวบางกรวยสาวสันกำแพงและปิดท้ายด้วยสาวเมืองกาญนะจ๊ะ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: รู้สึกเกินนะคะผลงานเพลงนี้จากเปิ้ลสกายพาร์ทนะคะเออเราไม่ค่อยได้เห็นสกายพาร์ทออกเพลงมาสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปริทัศน์ระฆังทองนะคะผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารู้สึกเกินนี่นะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะผ่านทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS ก็ดีเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบขอกันเข้ามาให้เรารับรู้ว่าอุ๊ยเพลงนี้มันฮิตจริงๆนะนี่นะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: วันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากลูกชายแห่งชาตินะคะของแฟนรายการเรานี่บอกเลยว่าคับคั่งมากๆไม่ว่าจะเป็นน้องเพชรคทาวุฒินะคะอ่านเกมไม่ขาดและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ด้วย2ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางด้วยนะตอนนี้อัปเดตราคายางค่ะเริ่มต้นที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82จังหวัดตรัง82นะคะภูเก็ต83สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท10สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์และน้ำยาง74บาท50สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาแบบเป็นกำลังใจแสดงความห่วงใยนะบอกว่ายังอยู่นะส่งน้องเมย์กลับบ้านปลอดภัยดูแลสุขภาพฝันดีในทุกๆค่ำคืนด้วยอย่างเงี้ยดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะแหมส่งความเป็นห่วงเป็นใยกับน้องเมย์แล้วตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะนะจ๊ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาคุยอะไรกันเพราะว่าอาจจะอ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างนะคะขออภัยด้วยจริงๆเลยนะจ๊ะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้มีสายเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ช่างรถนะพี่ช่างรถอุบล นะคะตั้งแต่สายแรกเลยคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าทานยาอะไรก็ทานให้สม่ำเสมอแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับมีคนส่งกำลังใจให้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะส่งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานค่ะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามากับกุหลาบเวียงพิงจากอรวีสัจจานนท์นะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเม

0: ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ธอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่อง

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงสี่เพลงฮะเมื่อกี้จัดให้ครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะก็มีอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์สัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันเรารอเขาลืมณสุนารีราชสีมานะครับรักเก่าที่บ้านเกิดครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเรามาทักทายกันก่อนสวัสดีทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM95สวัสดีพี่อมราพี่จรัสนะครับพี่อมราบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่ยายเกียรติแก้วพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะใครนะพี่ไตรรัตน์ครับพี่ปรีดาพี่สุมณีนะครับพี่สุนีด้วยนะฮะแล้วก็พี่จรัสพี่คำเตยพี่รามิดานะช่างแจ็คเทวานะครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับอ่ะไปฟังเพลงกันมหานครไลฟ์ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าไมค์มาฟังเพลงกันเลยนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกคน

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ
1: มหานครไลน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของพี่กุ้งสุทธิราชแต่ว่าเป็นเพลงของคุณแม่เจนๆนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะสวัสดีครับไปถึง Spy Golden Song นะฮะ Spy Pasagon นี่น้องชายสุธิรักของผมนะฮะมาทักทายซะด้วยโค้ชโค้ชสปายนะฮะทำอะไรฮะไม่หลับไม่นอนเวลานี้นะครับแหมอาจจะสวัสดีครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: วัดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณลุงนงนะครับ
6: ครับผมครับผมใช่ครับผม
5: คุณลุงน้องโทรศัพท์มาจากแถวไหน
6: จากอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
5: อำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
6: ตำบลตรงแดงครับ
5: อากาศดีไหมครับฝนตกไหม
6: แย่เลยครับแย่เลยแย่เลยร้อนครับแรงครับ
5: โอ้ร้อนด้วยแรงด้วย
6: ครับผมหยอดข้าวโพดไปก็นอนไม่หลับนะครับสักจะออกไม่ออกนะครับ
5: อืมเข้าใจเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
6: แรงมาสองเดือนแล้วครับ
5: เข้าใจเลยครับผมคุณลุงไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงผ่อนคลายกันดีกว่าเนาะ
6: ครับผม
5: อยากฟังเพลงอะไรครับ
6: เพลงของฉันรักฉันชราครับของวงตาคงทองนะครับ
5: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: มอบให้กับสำหรับอสมททุกท่านนะครับ
5: ครับผม
6: ชาวบ้านเขาก็หลับหมดไปแล้วนะครับ
5: ได้เลยครับผมแล้วลุงน้องทำอะไรอยู่ยังไม่นอนครับเนี่ย
6: บอกว่าเราชอบคนชอบเวลาที่หนึ่งที่สองไปแล้วจะไม่นอนนะครับฟังอสมทตลอดนะครับ
5: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงลุงน้องก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็นอนให้เพียงพอนะ
6: ครับผมครับผม
5: ขอบคุณมากๆครับคุณลุงครับ
6: ครับผมขอให้โชคดีนะครับมีอายุยืนๆยาวๆนะครับ
5: เช่นเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับ
6: คร
5: ับ สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับผมนะครับคุณลุงนงจากจังหวัดตากนั่นเองนะฮะขอเพลงชันรักชันชลาของพี่ดวงตาคงทองนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะจัดไปครับชาญรักชาญชลาจากพี่ดวงตาคงทองนะครับคุณน้องสปายบอกว่าอยากฟังเพลงอะไรนะเพลงยื้อใช่ไหมยื้อเวอร์ชันฮะเวอร์ชันฟลัวหรือว่าเวอร์ชันพอสหรือว่าเวอร์ชันคุณกัญญาเวอร์ชันใครดีแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พงษ์นะฮะพี่จุ้นใช่ไหมครับขนส่งทั่วไทยนะครับพี่อาทิตย์นะฮะพี่จรัสแล้วก็พี่สว่างพี่บางปลานะฮะสวัสดีครับผมพี่กฤษมนพี่อานงจากพัทลุงนะครับสวัสดีครับผมพี่บุญยกรพี่นงนุชณนครพี่การเกตนะพี่วิชัยครับพี่รัมวิดาพี่สว่างแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะครับพี่ปรีดาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบ

0: เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบไปทั้ง4เพลงมีรอยยิ้มนักสู้จากพี่เสกโลโซก่อนหน้านี้ครับขอฮักอ้ายต่อไปได้บอจากพี่ต่ายอรไทยนะฮะแล้วก็จือบอนะฮะน้องการตองทุ่งเงินนาฬิกาทรายครับโบกี้ไลออนสวัสดีพี่ปุ๊กเกิดสิริ very good นะฮะสวัสดีครับบอกว่าคิดถึง คิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพงศ์นะครับวันที่30เจอกันนะครับพี่เพชรครับนี่ได้เลยฮะแล้วก็ทักทายครับพี่รัตดาวันนะครับพี่ยายเกดแก้วครับน้องทิพย์สุดาบอกอ้ายนาฬิกาทรายเพลงโปรดเลยใช่ไหมแล้วก็พี่จรัสนะครับพี่ใครนะพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับผมสปายหลับแล้วมั้งสปายเมื่อกี้เห็นทักทายมาอยู่นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Q Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพี่เจริญนะฮะสวัสดีครับผมนี่ทุกท่านนะฮะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ

0: ในคืนที่ฝัน
1: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจ

0: กรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิดชิมะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเหมือนเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีพี่เกตสุดาขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒินะครับพี่ละไอสวัสดีครับผมพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่สำลีพี่เล็กยินดีมาแล้วนะครับนี่แล้วก็ทักทายครับพี่ละไอบอกว่าฟังตั้งแต่ตี2แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เจริญครับพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณอนันต์ใช่ไหมฮะ
3: จ้าอนันต์จากโคราชครับผมอำเภอขามตะแกแสงจ
2: ้าอนันต์จากโคราชนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับที่โคราชฝนตกไหม
3: ช่วงนี้ไม่ตกเลยครับ
2: อ๋อไม่ค่อยตกแบบสบายสบายเนาะ
3: สบายสบายครับ
2: ครับผมก็เพิ่งไปโคราชมาสัปดาห์ที่แล้ว
3: จ้าน
2: ะฮะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: อ้อมกอดเขมราชครับผม
2: บทเพลงจากคุณ
3: ของเต่าภูสินนะครับ
2: คุณพี่เต่าภูสินนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบครับมอบขอมอบให้ผู้จัดการเมียหลังไม้นะครับผม
2: ให้ผู้จัดการมี
3: ครับแล้วก็อสมท SC95
2: ครับ
3: ทุกเสียงทุกสาย
2: ครับ
3: ครับผม
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ฮะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ขอพูดตามเฮียก็แล้วกันครับ
2: ได้ครับไปพูดตามผมนะ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยารา
2: อาห่า
3: อาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
2: ถูกต้องครับผมคุณอนันต์ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจัดเพลงให้ฟังนะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับผมนะครับคุณอนันต์จากโคราชนั่นเองฮะอ้อมกอดเขมราชจัดไปทั้ง4เพลงครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอเริ่มต้นกับเบิ้ลปทุมราชก่อนกอดครั้งสุดท้ายนะครับ

0: สีผักสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมจบไปในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับทั้ง4เพลงมีกอดครั้งสุดท้ายนะฮะจากเบิ้ลปทุมราชนะฮะอ้อมกอดเขมราชครับคุณเต๋าภูสินหอยใจบ้างไฟแสนน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับแล้วก็หอยกอดผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนั่นเองนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่ดาประสุขนะฮะพี่เจนจิราใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่คำเตยบอกว่าเพลงม่วนชื่นมากเลยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีบอกยาวไปยาวไปนะครับสวัสดีพี่นกสุทธิชาตินะครับแล้วก็ทักทายครับพี่จิมจิมใช่ไหมครับพี่จิมจิมนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับพี่สังสุราชพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะมาแล้วพี่พินโยนะครับทักทายครับพี่ดาวประสุขด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังจอกคิวฮิตกันดีกว่าวันนี้เพลงจอกคิวฮิตของเรานะฮะก็คือเพลงให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะครับจากนินทามารินฟีเจอริงไพศาลขุนหนูสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณพนัชกรแท่นประมูลครับเรียบเรียงโดยคุณสุปการพรมเกิดนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับ
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wife Couple of the Year

จิ้นฟินเวอร์แห่งปีว่ายหนึ่งฟิลเตอร์ยิมว่ายสองคูพาวเวลว่ายสามฟอร์ดพีทว่ายสี่ลูกหมีซอนย่าว่ายห้าหลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับสวัสดีน้องปามมี่นะฮะนี่ตีสี่แล้วยังไม่หลับไม่นอนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สุธีนะครับพี่นิภาพรสวัสดีครับผมพี่ดาวประสุขบอกว่าเพลงเพราะนะฮะพี่แมวภูปการครับสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่จันเพ็ญครับพี่อัมพันธ์นี่จากสกลนครอะไรนะสกลนครลาเบอร์ใช่ไหมฮะนี่แล้วก็ทักทายครับพี่อารมณ์นะฮะทุกท่านนะครับพี่มงคลด้วยนะครับเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สุภัทราสวัสดีครับตอนนี้อภิธารัตแตงโมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของAll I Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกงสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็มหานครเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปไม่ว่าจะเป็นบทต้องการเสียใจนะฮะจากน้องแบมไพรินแล้วก็ของฝากจากวงไม้อ้ายสครับฟีเจอริงโจ๊กไอศกรีมนะฮะหรือว่ามิสเตอร์ไบรอัน24 years old from Korea นะฮะ ก็เจอกับน้องๆไม้อ้ายได้นะครับวันที่30คือวันอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็จัดไปทักทายกันหน่อยครับพี่สุวรรณีครับพี่นันทาครับพี่จรัสครับพี่รัตติยาครับ Good morning ครับผมพี่เทวีพี่สุภัตราพี่มานพใช่ไหมฮะคุณใครนะใครนะพี่สาวคำพี่นิพาพรพี่ดวงใจยังอยู่นะฮะพี่เวทมี่พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับยังอยู่นะครับนั่งน้ำตาซึมอยู่นะครับน้องปามี่นะฮะทักทายค่ะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับ